0: ทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มี อะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
0: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่ เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบขและมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองบัญชาการกลางคาวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาร์ดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-1029-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นนั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูลาสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทำทรายเอาบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้ว
12: ยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
18: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จ

ทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกายอาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบเขาว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอคนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้เราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาป

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวคฤหสาวกท่านเป็นคฤหสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเตือน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวคฤหสาวกท่านเป็นคฤหสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีติเตียนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงหวานๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆนะครับให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับหลังจากที่เมื่อวานวันหยุดวันอาทิตย์ไม่ได้มาพบกันนะครับเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งรายการนี้จะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 น. ถึง 10:00 น. FM 104.5 วิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับมาย้อนรอยนะครับย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆนะครับไปเติมเต็มความสุขเล็กๆให้มันกระชุ่มกระชวยให้มันมีแฮงหมักหัวใจของเรานะครับเพื่อที่จะได้ลุยงานลุยการกันต่อนะครับเพลงแรกผลงานของพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลนะครับชื่อเพลงทุกที่เลยฝากเป็นพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ขับขี่ยวดยานที่กำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้นะครับช่วงประมาณแบบนี้นะฮะหลายๆท่านก็เร่งรีบไปทำงานทำการก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและก็ใจเย็นๆเข้าไว้นะครับบางท่านก็ขับไวเกินเหตุนะฮะไวมากๆใจร้อนนะฮะโมโหโกรธาเวลาใครขับช้าหรือว่าโดนปาดโดนเปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับไม่ใช่ว่านะฮะโมโหโกรธาเขาขับไม่ได้ดังใจเราก็นะฮะลงไม้ลงมือหรือว่าไปต่อว่าอะไรกันนะครับอ่ะไม่ดีไม่ทำฝากเป็นพิเศษสุดสำหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้ทุกที่เลยครับขอทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเรานะครับพี่ปิ๊กรายงานตัวเป็นท่านแรกนะครับพี่ปิ๊กบอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีพร้อมกับขอเพลงด้วยนะครับเพลงใจอ่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ปิ๊กครับป้าต้อยล่ะตื่นหรือยังนะฮะป้าตุเสรีพัฒน์นะฮะช่างเชิดน้องว่านไฟผอ.ดาวิดนะฮะพี่แอร์อดุลตระกูลมานะครับอมุนสกลทวาปีนะครับและก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันในการเป็นพิธีกรภาคสนามแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับและก็ฝากความคิดถึงนะฮะส่งมอบความสุขผ่านทางเสียงเพลงไปยัง FC ทุกท่านด้วยนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาได้ที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ขอสวัสดีไปยังท่านที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับและก็เช่นเคยนะครับมาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการขอขอบพระคุณนะครับร้านที่บุญชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมครับท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชบานโดยศิลเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการครับ

ผลงานโจ๊กมันๆนะครับของศิลปินในยุค90นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่ติ๊กชิโร่นายแน่มากและก็ศิลปินไฮแจ็คนะครับเล่นเจ็บๆนะครับมอบเป็นพิเศษสำหรับชมรมแอโรบิกท่าแร่แล้วกันนะครับโดยท่านประธานป้อมและก็คณะนะครับอยากหุ่นดีอยากหล่ออยากสวยอยากเท่มีความมั่นใจก็อย่าลืมนะครับไปเต้นแอโรบิกกันในทุกๆเย็นที่ท่าเรือท่าแร่นะครับพบกับชมรมแอโรบิกได้ในทุกวันนะครับแบบทุ่มเททุกอย่างกลับมาแล้วตอนนี้ 8:19 นาทีนะครับเจอจังจังเขาแล้วขอบคุณประตูเสรีพัฒน์ทองอตังนะครับประตูส่งข้อความเข้ามาอยากฟังเพลงนะฮะ9,900,000 หยดน้ำตานะฮะเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มพี่ราบขาวนะครับเดี๋ยวสักครู่จัดให้นะครับประตูครับคุณสายลมรักขอฟังเพลงไม่ไว้วางใจของคุณเท่อุเทมพรหมินนะครับในขณะที่คุณบอยอากาศอำนวยขอฟังเพลงขอใจเธอคืนของวงชามครับทยอยเล่นให้เลยแล้วกันนะครับมีเพลงไวมา1ท่านที่ขอเข้ามาจัดเลยขอใจเธอคืนวงชามจากคุณบอยอากาศอำนวยครับ

มาได้เลยไม่บ่นสักคำเพราะว่าฉันเป็นถังขยะเลยนะฮะผลงานของคุณโจนูโวนะฮะนะครับอารมณ์เสียหน้าบูดหน้าบึ้งนะฮะงุนงิดใครมานะฮะทะเลาะกับบัฟฟาโลก็มาลงที่ฉันนี่แหละแบบประมาณนี้นะครับ8:28 น.นะครับทักทายไปยังเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยด้วยนะฮะเพื่อนสาวทั้งสองสุดสวยนะครับการศึกษารุ่นที่1ทักทายเข้ามาแล้วนะครับในขณะที่พี่ยุ้ยนะครับพรสวรรค์ที่สาบริรักษ์จากภูเก็ตนะครับขอฟังเพลงเธอลำเอียงของอริสมันครับผลสวยวัดป่าอยากฟังเพลงจะเก็บไว้เพื่อเธอของคุณปาร์ควงแชร์กันและก็คุณอ้อสกลนครนะครับขอฟังเพลงของวงชายใช่ว่าไม่รักนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งเพลงเข้ามานะครับฟังด้วยกันหลายๆคนนะครับในการนึกถึงอดีตกับบทเพลงเก่าๆที่เราเคยประทับใจนะครับไม่จำเป็นต้องมีไทม์แมชชีนของโดเรมอนนะครับก็อาศัยฟังเพลงแบบนี้แหละแล้วก็มโนไปว่าตอนนั้นตอนนี้นะฮะคนหล่อคนสวยหน้าละอ่อนสมัยนั้นเป็นยังไงนะครับการคิดถึงอดีตมันก็มีความสุขเล็กๆในแก่หัวจิตหัวใจของเรานะครับแม้ว่ามันจะย้อนกลับไปไม่ได้แต่ความทรงจำมันก็ยังคงอยู่กับเราตลอดไปนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจมีแรงมีความฮึดในการต่อสู้กับปัจจุบันนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้นะครับคิดถึงวันๆนะครับ8:00 น. ถึง 10:00 น. FM 104.5 วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของเรานะครับขาดเธอขาดใจ นะฮะอยู่นานๆได้ไหมอยู่ด้วยกันตลอดไปขอบคุณนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าปูนผสมเสร็จของวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นตัวแทนนะฮะเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงนะครับเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งนะครับและก็รับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่นะครับลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างครบวงจรใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับแวะไปหาเราได้และท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4:00 น. จนถึง18:00 น.ครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเดียวทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น. ถึง 17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับต่อไปนะฮะผู้ใจดีก็คือขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่คุณเด็กกรินพงพิษนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่ของเราก็อยู่ใกล้ๆกันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพนะครับสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนได้รับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานโดยสิทธิ์เล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆ
เนื้อดีมีคุณภาพนะครับสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นถ้าที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับจะรับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่ว่าอยากจะจองคิวหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็โทรไปที่พี่หมวยนะครับ065 401-2028ครับขอบคุณคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาช่วยกันติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทกันเถิดนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับแวะไปได้ที่วรวุฒิโลงศพท่าแร่อยู่ชุมชนเฟื่องฟูนะครับหมู่ที่1 นะครับถนนคนธรรมดาข้างๆซอย 7-11 ตรงไปเรื่อยๆด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันวานไปฟังงานเพลงจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับใจอ่อนคุณอั้นสาพลจุลวงศ์จาก

ผลงานชุดแรกนะครับแล้วก็เพลงเปิดตัวเพลงแรกของคุณอริสมันพงเรืองรองนะครับเธอลำเอียงจากพี่ยุ้ยพรสวรรค์ที่สาบริรักษ์นะครับจากภูเก็ตนะครับบอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆสยดแซบทุกๆคนเลยนะครับพิเศษสุดสำหรับเฮียชาญเพื่อนเอกเพื่อนแมนเพื่อนต๋องและก็ทุกคนนะครับและก็ชาวแก๊งเบบี้ร็อกนะฮะทรายขาวกระป๋องบุกนะฮะในตำนานนะครับสมัยก่อนรายการคลายอารมณ์ของคุณอาสมจิตสมนึกนะครับดังมากนะฮะทางสถานีวิทยุ909นะฮะผมจำเวลาไม่ได้ว่าเล่นช่วงไหนนะครับแต่จะเป็นช่วงนะฮะไม่1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มแล้วก็2ทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับยุคนั้นวัยรุ่นยุคนั้นตื่นเต้นแล้วก็ฮอตกันมากนะฮะจะเขียนไปรษณียบัตรนะครับขอเพลงกันแล้วก็ใจจดใจจ่อรอฟังว่าจะมีชื่อของตนเองออกอากาศวันไหนนะฮะมอบเพลงนั้นเพลงนี้ให้กับคนโน้นคนนี้นะฮะรายการแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่มีผู้ฟังเยอะมากนะครับรายการคลายอารมณ์ยุคนั้นของ909นะคุณอ้อกระป๋องกระป๋องบุบนะฮะดังนะฮะแก๊งเบบี้ร็อกคุณน้อยหนุ่มตาคมนี่ก็หนุ่มเซมินะฮะจากเทคนิคตอนนั้นก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆกันนะครับสมัยก่อนกว่าจะได้ฟังเพลงการสื่อสารไม่ฮอตฮิตเหมือนปัจจุบันนะครับไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนะฮะต้องเขียนไปรษณียบัตรนะครับกว่าจะถึงกว่าจะได้อ่านกว่าจะออกอากาศปุ๊บฮะลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับพูดถึงพี่ยุ้ยนี่ก็สมัยก่อนนะฮะพวกผมแล้วก็พี่ยุ้ยนะฮะคุณกอน้องสาไอ้น้องชายพี่ยุ้ยนะฮะทำวงกันนะครับสมัยก่อนเสาร์อาทิตย์ก็จะไปร้องเพลงที่บ้านพี่ยุ้ยนะฮะเล่นกีตาร์นะฮะมางองกองแกงกันนะฮะมีชื่อวงเรียบร้อยนะฮะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวงในติงเกิลนี่แหละนะฮะจะมีความสุขความประทับใจนะครับในครั้งกระนู้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนก็จะต้องมีความประทับใจกันอยู่แล้วนะฮะบางท่านก็ชอบดูหนังดูละครเก่าๆนะฮะฟังเพลงย้อนยุคอะไรต่างๆนานานะครับนี่คือความสุขเล็กๆที่เราหาได้ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงามนะครับเอาเป็นว่ามอบความสุขแล้วก็คิดถึงทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับFCของเราทุกคนมาย้อนหวานๆกับเสียงเพลงเก่าๆในรายการนี้คิดถึงหวานๆครับฮะพูดถึงเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยแล้วก็จัดเพลงนี้ให้นะครับเพื่อนก็ขอมาฟังให้กับเพื่อนๆทรสรุ่น1ทุกๆคนนะครับรุ่นแทรกเตอร์ไม่อาจเปลี่ยนใจ

99ล้านหยดน้ำตานะครับประตูเสรีภาพทองต่างเป็นผู้ขอเพลงนี้เข้ามานะครับเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มพี่ราบขาวนะครับ99ล้านหยดน้ำตาร้องไห้จนเหือดแห้งเพลงนี้ร้องยากมากนะฮะยากเพราะว่ามันช้ามันเศร้านะฮะร้องไปน้ำตาแตกไปตอนนะฮะทักทายไปยังเพื่อนขจรศักดิ์อบอุ่นนะครับเสียจรนะฮะงวดนี้ขอรางวัลที่หนึ่งเลยนะเพื่อนนะฮะขจรศักดิ์นะฮะอยู่ที่ตลาดเก่าท่าแร่นะครับเพื่อนจรนี่เป็นคนอารมณ์ดีนะครับเป็นท่าแร่ศึกษารุ่นที่หนึ่งเหมือนกันขอบคุณเฮียชานะครับคุณชานชัยเฮียชานคุณเอกน้ำหวานนะครับคนเดียวกันนะครับฝากเพลงรอเธอของพี่ออสปรันดีนะครับให้กับน้องชายนะครับน้องเอกแก๊สนะฮะที่กำลังรออะไรอยู่และก็ฝากไปให้กับพี่ยุ้ยด้วยนะครับจากเฮียชานคุณเอกชานชัยพงศ์ชีวกุลนะครับปิดเพลงด้วยเพลงนี้รอเธอของคุณออสปรันดีนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

0: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0889 5 5 5 5
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองเนื้อบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยเนื้อบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเรามองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนติเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

2เลยครับกับคิดถึงวันๆด้วย2ผลงานเพลงสากลเก่าๆนี่ครับเป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลนะครับฟังเมื่อไหร่ก็เพราะนะฮะในแนวคันทรีเพลงแรกนะครับ Such a Muse นะครับของ Dan Falkenberg นะครับเพลงนี้ออกเมื่อปี2528หรือว่า1985ในขณะที่เพลงป้าป้านะครับของพองอังค่านะครับพักใช่ไหมฮะพองอังค่าออกเมื่อปี1974หรือว่า2517นะครับเป็น2เพลงอมตะที่เรานำมาฝากกันในช่วงที่2กับคิดถึงวันๆนะครับวันจันทร์ที่21กันยายน2569อยู่กับผมไก่พุทธิแกรทองตังนะครับพร้อมกับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของดีกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมอาไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวระธรรมนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่วรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนยังคงอยู่ด้วยกันนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติต่อรับฟังรายการนะครับทั้งพลังเงียบและท่านที่ส่งบทเพลงเข้ามานะครับรุ่นพี่ศิษย์เก่าเซนโยแซฟรุ่น08ขอฟังเพลงรักและคิดถึงของโอเวชั่นนะครับพี่สาวคนเดิมขอฟังเพลงเสียดายเวลาของคุณดอนสอนระเบียบคุณอุ้มจากดงชนนะครับอยู่นานๆได้ไหมของสรัญญานะครับสุดสวยศูนย์ราชการสกลนครขอฟังเพลงของหนุ่มเสกนะครับสุดแต่ใจจะไขว่คว้าและก็สุดสวยหลังตลาดเก่าท่าแร่ขอเพลงปลูกรักของพี่ออสคิริบูลนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงในชั่วโมงที่แล้วที่ยังเปิดไม่หมดให้ฟังกันก่อนนะครับเริ่มจากเพลงนี้นะครับจะเก็บไว้เพื่อเธอจากคนสวยวัดป่า

ผลงานของคุณเท่อุเทนพรหมินทร์นะครับไม่ไว้วางใจเพลงนี้อยู่ในปี2534นะครับขอเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วโดยคุณสายลมรักนะฮะไม่รู้ว่ายังเปิดฟังอยู่หรือเปล่านะครับขอบคุณน้องว่านไฟพุทธิสัยด้วยนะครับอยากฟังเพลงนกพิราบขาวฝากให้กับทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟังรายการนะครับในขณะที่ประตูเสรีพัฒน์ทองตังนะครับรอบ2ชั่วโมงที่2ขอฟังเพลงขมิ้นกับปูนของพี่ต้อมเรนโบว์ครับคุณแอนจากโคกชุมพรพันนานิคมขอฟังเพลงขอเพียงที่พักใจของคุณมาริวันเจมีน่าและก็คุณนางสกลนครขอฟังเพลงท่ารักของพี่แจ้แกรนด์เอ็กซ์นะครับชื่นใจและก็ดีใจมากๆเลยนะครับและก็ยินดีมากๆที่ได้รับใช้คุณนะครับในการเปิดบทเพลงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตกันนะครับอย่างไรก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับรายการคิดถึงวานๆที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้นะครับอัลบั้มชุดแรกของ The Ovation นะครับโดยพี่เอพัชราเวงวานจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสยดแซบ08รักและคิดถึงครับ

ผลงานของวงชายนะครับศิลปินจากค่าย SP สุภมิตรนะครับดังมากเลยนะครับในยุคนั้นกับเพลงนี้ใช่ว่าไม่รักนะครับส่งเข้ามาจากคุณอ้อสกลนครนะครับเพลงนี้นะครับพี่ต้อยเศรษฐาศิระฉายาจาก The Impossible เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีพาพงเรศนะครับอยากฟังเพลงวงของวงซิกเซนนะครับเพลงครวญฝากให้กับยายแดงยายมะลินะครับในขณะที่คุณจอยจากพันนานิคมขอฟังเพลงอยากให้เป็นเช่นวันก่อนของคุณต้อมเรนโบว์นะครับแล้วก็คุณนกน้อยจากมอเกษตรรักมั่นคงของวงเพื่อนเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้นะครับตอนนี้9นาฬิกา35นาทีคิดถึงวันๆในชั่วโมงที่2นะครับโดยการสนับสนุนจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จะขอเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำแนกชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยคลีกันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056ครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับขอบคุณตร.โอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตร.โอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตนะครับบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกแรงงานทรงไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924นะครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศรษฐเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงนะครับเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับสนใจติดต่อพี่หมวยได้ที่0654012028นะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ตั้งอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีระธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่081536นะครับ9695และวรวุฒิโลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอิงพิเศษนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยา
เพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ในซอยถนนคนทำดาวนะครับชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ท่าแร่นะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-219-9503วรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงหวานครับไปที่สุดสวยสู่ราชการสกลนครนะครับผลงานของคุณหนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญเพลงประกอบละครเรื่องนี้นะครับสุดแต่ใจจะขวายคว้า

จากคุณจอยพันนานิคมที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับและวันนี้เวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันขอหยิบยกเอาข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มาฝากกันนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันเป็นไปได้เสมอขอเพียงคุณตั้งมั่นและเอาจริงเอาจังกับมันนะครับวันนี้ผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับพร้อมกับผู้ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับจะขอเรียนกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมอาไก่สดท่าแร่นะครับท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวระธรรมนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินิเซนแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับเราจะส่งท้ายด้วย2ผลงานเพลงนะครับเพลงครวญจากอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีภาพพรหมฤทธิ์ฝากกับยายแดงและก็ยายมะลินะครับแล้วก็เพลงธาตุรักของแกรนด์เอ็กซ์นะครับจากคุณนาสกลนครวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนติเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันจันทร์ที่21เดือนกันยายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับสิงโตนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขวานบินนะครับจากไอ้ห้อยนะครับขอเข้ามาลาวก็ได้ถามลาวว่าแม่นอยู่บ่สิงโตร้องสิงโตร้องนะแม่นสิงโตนำโชคเด้อลาวว่าแต่ว่าผมก็เปิดเพลงนะครับของเสรีลุงสว่างนะครับของลูกทุ่งเนาะให้ฟังมือก่อนก็ได้แต่ว่ามื้อนี้เราว่าเอาของสิงโตเด้อนำโชคเด้อก็ฝากให้มีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่นะครับคู่มองคู่แจคือเก่าครับพี่น้องเอ๋ยเอามื้อนี้วันจันทร์ครับวันแรกแหกมานโครงการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของพี่น้องทางหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับก็เริ่มต้นในการทำงานส่วนนะครับผู้ที่ได้โยกย้ายนะครับไปเอาตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับก็โยกย้ายมื้อนี้เนาะบางม่องบางที่ก็ได้บางม่องก็นะครับหลังจากที่ได้รับราชการครูก็ดีด้วยว่าราชการหน่วยงานต่างๆอายุครบ60ปีแล้วก็มีการนะครับเฉลิมฉลองในเรื่องของมุจิตานะครับผู้ขอโตแขนห้องขวัญเนาะนะครับยังอีกหลายผู้หลายคนว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีนะครับได้รับคัดเชิญอยู่วันที่24นี่เนาะอยู่ทางโรงเรียนแทร่วิทยานะครับก็มีงานนะครับผู้ขอต่อแขนและก็งานเลี้ยงมุตินะครับตานะครับให้กับคณะครูนะครับอยู่โรงเรียนแทร่วิทยาที่เกษียณอายุราชการครูนะครับก็ช่วงนี้ก็หลายม่องหลายที่เนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องเลยมาฟังเพลงต่อนะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามาหลังจากที่บริพบพอกันหลายมือนะครับโดยการสนับสนุนของทางร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชนะครับสาขาท่าแร่นะครับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างนะครับอยู่ทางหมู่4บ้านหนองบัวทองโดยช่างนันช่างนิมนะครับบริหารจัดการอู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างนิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาทางหลวงมอไฟโดยคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการวรวุฒินะครับโรงศพนะครับบ้านท่าแร่นะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่านะครับบ้านท่าแร่อู่ซ่อมรถยนต์นะครับของทางช่างเอกนะครับซึ่งให้การบริการซ่อมนะครับรถยนต์จำหน่ายอะไรเชียงกงนะครับพร้อมน้องพี่น้องเนาะอยู่ที่กับร้านทะเลยานยนต์ซึ่งให้การบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์และล้างอาชีพนำบริเวณทางอู่วอรุ่งเรืองการช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองและอำนวยทรัพย์บริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือ2บริเวณทางสาขาหน้าค่ายกิจศิวราก็ดีสาขาทางห้างฮงก็ได้อากาศอำนวยพังโคนก็มีเป็นต้นสาขาทางบ้านประโคบ้านทะเลเฮานะครับนี่คือห้างร้านที่ได้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับจากนายสังเสษครับมื้อนี้วันจันทร์ขอฟังเพลงนะครับข้างหลังภาพของหนูมิเตอร์นะครับ

บ่าววีนะครับเป็นผู้นะครับถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับพี่น้องขอดไม้กับเหือเอ้ยจะปล่อยให้ล่องลอยอยู่กลางน้ำจืดเด้อเนาะไอ้ห้อยครับมื้อนี้วันจันทร์ขอฟังเพลงขอดไม้กับเหือหลังจากที่ขอขวานบินนะครับมาอาทิตย์ก่อนพุ่นล่ะนะครับพอดีเล่นของแสงสุรีเนาะลุงโลดโบแมนพี่น้องของเบาสิงโตก็เลยเปิดให้ฟังเลยเด้อย้อนหลังให้นะครับอยู่ทางชุมชนเฟื่องฟูนะครับรอยต่อกับท่าแร่เหนือสามิตรสัมพันธ์และกับท่าเรือท่าแร่นะครับในกลุ่มนั้นก็มีทางไอ้ตุ้ยแน่อยากฟังเพลงหูหนวกคนหูหนวกยายนี้อยากฟังอีกเด้อไข่หมดแดงฮั่นบ่ได้อยู่หลายมื้อบ่ได้ฟังมื้อวันเสาร์ก็โอ้ยวันเสาร์นี่ก็ตอนเช้าปงศพเนาะแม่นบ่พี่น้องปิริโกเวียกพี่น้องแถวเจ้าค่อยก็ได้นะครับงานศพงานเมนโอ้นะครับเพราะหยังท่าแร่นี่มีบุคลากรนะครับหมื่นกว่านะครับในเขตเทศบาลท่าแร่นี่ 6,000 กว่าในเขตตำบลเมืองทองนี่ท่าแร่นี่มีอยู่ 5,000 กว่านั่นนะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็เลยหลายขึ้นนะครับเพราะอย่างอย่างนะครับอากาธามาการิตานี่นะครับชวีวันนี่ขวัญเมืองเดิมนี่คือไอ้ตุ๋ยนะครับเป็นลูกสาวคนที่สองของลุงบุญเวียนเขาไอ้จิตนี่อยู่ชุมชนประวานหมู่ที่6เจ็บไข้ได้หนาวนะครับอยู่ทางสมเด็จนะครับก็มีวัดงามงามอยู่ทางสมเด็จโดยทางนะครับคุณพ่อนะครับสายทางนักบุญนะครับมกาลิตานะครับสายดำเนาะนะครับได้นะครับเป็นพ่อจังหวัดบุรีรัมย์อยู่หั่นแล้วก็ไอ้ตุ๋ยแล้วก็น้องสาวไปอยู่พุ่นกับไปเข้าวัดเข้าวาทางพุ่นนะครับก็เลยมือปงศพกับคุณพ่อก็เดินทางมาร่วมนะครับพิธีมิซาปงศพอยู่ทางอัศรวิหารนครธิบดามีแกแอลทะเลนะครับในเวลา 8:00 นนะครับพิธีมิซานะครับปรงศพนะครับของวันศุกร์นะครับขอพระของวันเสาร์ที่17กันยายนพ.ศ. 2569นะครับฉะนั้นแล้ว 8:00 นพี่น้องก็ไปร่วมนะครับพิธีมิซาอยู่ทางอัศรวิหารแล้วก็เคลื่อนศพไปทางศาลานักบุญทั้งหลายสุสานศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำพิธีเสกนะครับหีบศพวางดอกไม้หลังจากเคลื่อนศพไปที่บรรจุศพนะครับอยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ์ของเราเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็มาฉลองนะครับอารามบัดนี้10:00 นะครับฉลองอารามนะครับลักการเขียนแห่งทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากฉลองอารามแล้วก็มาปลงศพอีกครับพี่น้องเลยบ่าย2:00 ตรง นะครับเป็นศพนะครับที่นะครับไอ้อื่นนะครับได้เสียชีวิตอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับเสียชีวิตนะครับเขาสาวสั้นนะครับพร้อมญาติพี่น้องนะครับเป็นต้นนะครับสาวสั้นไทยเป็นภรรยาแล้วก็ลูกชายลูกสาวนะครับญาติพี่น้องก็ไปร่วมนะครับในพิธีมิซาปงศพนะครับของนายธีรพลนะครับคานนะครับสีนะครับหรือว่าไอ้อึ่งเพราะฉะนั้นแล้ววันเสาร์นะครับกูขากับบริมานะครับประกอบกับทางสถานีวิทยุก็มีการถ่ายทอดสดนะครับพิธีนะครับนะครับทางประชินีพันปีหลวงแล้วก็ลูกสาวพนางเธอครบ100 วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ถือโอกาสนะครับไปร่วมนะครับมิซาปรงศพ8:00 10:00สลองอารามพระกังเขนแห่งทะเลบ่าย2:00ปงศพนะครับไอ้อึ่งนะครับพี่น้องเอ๋ยก็นี่คือที่มาของผมได้มาจัดรายการนะครับก็ยังคิดฮอดคิดถึงแฟนเพลงคือเก่าก็ได้พบพ่อมิรักแฟนเพลงอยู่ทางสุสานศักดิ์สิทธิ์ก็ดีอยู่ในอัศรวิหารก็หลายด้วยว่าอยู่ทางอารามพระกังเขนก็ได้แนะนำเพลงเข้ามานะครับพี่น้องที่เป็น FC อย่างเมื่อเช้านี้ก็มี FC สั่งครีมนวดสมุนไพรพรับพึ่งนะครับ4 ขวดก็ไปส่งเมื่อเช้านี้ก็ได้
แล้วก็บอกว่าบอกให้พี่น้องเลยเด้อผู้ไทยที่ยังบ่ทันได้ใช้ครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งนั่นนะครับผมใช้แล้วนะเวลาผมอึ่งท้องนึ่งท้องนี่เอามาทาบริเวณใต้เอิกนี่ลงมานี่วังลิงปีนี่ล่ะก็คลายท้องอืดท้องเฟ้อได้ล่ะว่ะก็บอกพี่น้องแน่นี่คือประโยชน์นะครับของสมุนไพรพระพึ่งนะครับของหนุ่มน้อยหน้ามนนะครับคนผู้ไทยเป็นนะครับสินค้านะครับวิสาหกิจชุมชนทางนาโพอำเภอกุสุมานของไทยเฮานะครับซึ่งผมก็เป็นตัวแทนและจำหน่ายให้กับพี่น้องในโซนนะครับตำบลทะเลของไทยเฮานะครับก่อนหน้านั้นก็มีพี่น้องมาเอาอยู่ทางชุมชนนะครับทะเลใต้ก็ดีชุมชนทะเลเหนือเอาไปพูดกับขวด2ขวดนะครับมาเอาอยู่เฮือนอยู่ซานเอามาอยู่ทั้งหมด4โลนะครับ4โลงวดเนี่ยมา4โลยังบึ้งเศร้าในเรืออยู่เรืออยู่ว่าง2โลนี่ล่ะนะครับก็คายไปเรื่อยๆนะครับดีกับพี่น้องบอกกันต่อไปนะครับเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไทยอุดหนุนนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งนะครับของหนุ่มน้อยหน้ามนคนผู้ไทย ของกลุ่มวิสาหกิจของพี่น้องทางนาโพนะครับอำเภอกุสุมานนะครับผมได้ตั้งคิวเพลงเอาไว้นะครับก็มีเพลงคิดฮอดทุกคนอันนี้จากสอบตนะมูลซอนี่ไปส่งครีมนวดพุละขึ้นไปถึงพุละนะครับให้นายช่างเศษพุละนะครับสอบตนะก็เลยจอดในร้านขายตำหุ่งสาวน้อยละสาวน้อยรีเทิร์นมาแล้วมาเปิดร้านขายตำหุ่งคือเก่าแล้วหลังจากที่ไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องอยู่แถวชลบุรีพุละนะครับเพื่อกลับมาเปิดร้านขายตำหุ่งแซบรสเด็ดตำมั่วตำซั่วตำทะเลรวมมูนี่มีครบเมิดพี่น้องเลยก็เป็นร้านขายตำหุ่งซื้อดังได้อยู่ทางโซนหลังโรงเรียนทะเลวิทยาขึ้นไปทางอ้อยเนื้อสดของเจ๊นางขึ้นไปนี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากลงในหั่นละเพลงก็ได้เด้อเนาะสอบตนะฟังตลอดได้มูนี่อยู่เฮือนบ่ได้พาเทเฮือนไปหาหมออ้าวก็เลยขอเพลงมาคิดฮอดทุกคนเด้อลาวาฝากให้แน่ลาวาฝากให้ฟังน้ำกันนี่ล่ะนะครับ

0: และจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตู้สีทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตายขอให้ได้ลั่นลั่นลา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงาน

ก้นหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานเครื่องงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห้งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่

081-580-8651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร081-178-6905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่ร่างท่า

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: มีปัญหาอยากปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลรีมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย089-576-2987และ065-932

ผ่านไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับนะครับเพลงมวนนะครับหักดอนสวรรค์เป็นเพลงที่บ่งบอกนะครับตำนานนะครับดอนสวรรค์หนองหานน้ำจืดนะครับอันดับ2ของประเทศไทยของแต่เฮาก็ได้นะครับโดยการแนะนำมาจากไกลานนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้ครับหมู่ที่7บ้านทะเลเฮาพบพ่อกันอยู่นะครับสถานที่นะครับอารามรักขังเขียนแห่งทะเลข้างๆศาลาคอมบูริเออร์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีมิซาโอกาสฉลองนะครับโทษเทิดทูนนะครับเกียรตินะครับของไม้กางเขนนะครับของแต่เฮาเจ้าค่อยนะครับอยู่ทางคณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลเนาะพี่น้องเนาะขอมา2เพลงครับริมฝั่งหนองหานต้องคู่กันเด้อหรือเปล่าก็มีเขาใหญ่ก่อนแน่ก็ขอเพลงคู่ครองยายถมพร้อมโอ้ยบ่ได้ฟังรายการอีตาต้อยแล้วล่ะว่ามีแฟนเพลงถามถึงวิทยุเศร้าผลิตแหละเด้อวิทยุเด้อนะครับเพราะอย่างเหตุมาจำนวนจำกัดนะครับถ้าพี่น้องอยากได้ก็แนะนำพี่น้องแล้วว่าไปใส่ซื้ออยู่ใส่ซื้ออยู่ร้านไอ้จุ้ยก็ได้เด้อนะครับอยู่พุระทางส่วนบ้านทางลงไปนาห้วยแก้วพุระหมู่7ร้านไอ้จุ้ยนะครับอายุน่ะนะยังเยี่ยงเงินผู้ใหญ่เรื่องเก่าเฮาตะกี้หันบ่แพงครับไปซื้ออยู่หันก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยส่วนของทางสถานีเศร้าผลิตแล้วนะครับเด้อพี่น้องเด้อเพราะหยังนะครับพี่น้องหลายคนก็ว่าใส่ดีอยู่นะครับก็ใส่ดีอยู่นะครับส่วนปัญหาก็มีน้อยเพิ่นว่าเอ้าก่อนสิหมดเวลาครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ทางคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันทรากับพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารนะครับเทวดามิคาเอลทะเลขอเชิญชวนร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเส้นเมเคิลคัพนะครับครั้งที่4โดยทางอาสนวิหารนะครับเทวดามิคาเอลทะเลจะจัดกิจกรรมนะครับแข่งขันกีฬาโอกาสฉลองอาคารเทวดามิคาเอลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับของอาสนวิหารอาคารเทวดามิคาเอลทะเลในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ.2569ณลานกีฬาศาลามาติโนนะครับวัดทะเลเฮาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกกำลังกายและมีกิจกรรมนะครับร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับมีความนะครับสามัคคีในกลุ่มวัยเป็นเด็กน้อยนะครับนักเรียนกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชาชนทั่วไปในเขตอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับโดย มีการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้ครับ1วอลเลย์บอลหญิงอายุบ่เกิน13ปีอายุนะครับบ่เกิน13ปีและบ่เกิน16ปีนะครับมีหญิงนะครับไม่จำกัดนะครับอายุอีกนะครับชายไม่บ่ได้จำกัดอายุอีกเด้อพี่น้องเด้อ2เซปักตะก้อชายกันนะครับ3แบดมินตันประเภทชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะครับ4นะครับเป็นนะครับบาสเกตบอลนะครับ3รุ่ม3รุ่มนะครับรุ่น U17 U19 รุ่นประชาชนและฟุตบอลเด็กคำสอนอายุบ่เกิน12ปีเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่เป็นบอลหญิงนะครับอายุบ่เกิน16ปีหรือหญิงนะครับอายุนะครับบ่จำกัดนะครับชายนะครับบ่จำกัดอายุนะครับรวมทั้ง3ประเภทก็มีรางวัลให้นะครับชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลนะครับอันดับ2หมู่นี้ทุกรางวัลทุกประเภททุกรางวัลนะครับมีให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นแล้วเชิญนะครับร่วมนะครับโครงการแข่งขันกีฬาเส้นเมเคิลคัพครั้งที่4ได้พี่น้องเอ้ยนะครับการนี้เรื่องของนะครับนักกีฬาเยาวชนในเครือข่ายนะครับเขตอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับก็มาร่วมกิจกรรมทุกปีครับปีนี้ปีที่4แล้วนะครับที่นะครับสถานที่ก็คือเดินนะครับศาลามาติโนอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลนะครับโดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์นะครับจันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลให้ประชาสัมพันธ์มาส่วนนะครับคุณพ่อที่ดูแลโครงการนี้นะครับก็คือคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธินะครับเป็นผู้ดูแลและก็นะครับเบิ่งนะครับในเรื่องของการแข่งขันตลอดงานนะครับเอา
ช่วงนี้คุณพ่อก็ขอความร่วมมือกับกลุ่มแบดมินตันเยาวชนไทยเฮานะครับว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเซปตะก้อนะครับไปลงไปทำสนามเด้อซอยเดียวเด้อใกล้มือใกล้เว้นแล้วนี่เออนะครับฟนเสานี่ได้นี่นะครับเอาเวลาสมมตินะพี่น้องเอ้ยนะครับ11โมงขอเวลา10โมง58นาทีครับพี่น้องเออนะครับก็ขอฝากน้ำวันเน่ได้กับผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงก็ได้บ่สิเป็นทางอากายสดอากายสดตะละเก่าทะเลกะดีนะครับหรือว่าอู่ช่างเอกนะครับเฮาก็ได้บ่ร่วมกันช่างนะครับวรวุฒิโรงศพนิวเจริญการแว่นทะเลและกระทั่งดวงไฟพร้อมอู่โรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างโดยช่างนันช่างเนมเขาเป็นผู้บริหารจัดการหลังทะเลนำเด้อนะครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลนะครับโดยเฮียเน่งเจปุกเป็นผู้บริหารจัดการบอสเป็นทางร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมนเทนซิสทะเลยันยนต์พร้อมทะเลคาแคนำนะครับและทางอำนวยทรัพย์นะครับทุกสาขาที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับเป็นต้นนะครับสาขาทางนาคายกิจกดีหรือว่านานะครับสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงเฮาอากาศอำนวยพังโคนและบ้านพระครูนะครับเด้อพี่น้องเด้อเวลาหมดครับพี่น้องเอ้ยส่วนเพลงพี่น้องขอเข้ามาเดี๋ยวผมยกยอดไปปวดชั่วโมงหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ่ลืมเด้อนะครับป้า60ปียังแจ๋วนะครับจากนะครับทางประตูเนาะฝากให้สวหมู่6สุขุทุกคนที่ถ้าฟังอย่างเดียว เออได้การได้การกับพี่น้องเอ้ยเอาขอตัดเข้านะครับต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวพบพ่อกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับพี่น้องครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองเนื้อบุญมัทธิวคราสาวกท่านเป็นคราสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยเนื้อบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเรามองว่ารับใช้โรมและขูดรีนเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

านไปครับพี่น้อง60นะครับยังสวยเด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์ธรรมดาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเพลงนะครับที่ร่วมสมัยในปัจจุบันนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับเป็นต้นทางกลุ่มนะครับสวผู้ทรงคุณค่านะครับเป็นต้นทางหมู่6ฝากให้สุขูทุกคนนะครับ60ปี70ปีนะจ๊ะและสาวอึ้งวัดป่าสาวโลกพนาวันนะครับทางพัฒนาวนาสามัคคีเนาะนะครับสาวโลกอยู่บ้านนะครับวนาสามัคคีและสาวปราณีซอยหนองจอกป้าต้อยป้าขนึงนิดนะครับแล้วก็สุขูทุกคนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมทั้งท่านสอทอนำเด้อสุขภาพแข็งแรงเราขอบพระคุณหลายเด้อนะครับทางยายตุนะครับคุณป้าคนึงนิดก็ฝากขอบคุณหลายๆเด้อทางยายตุนะครับที่ฝากเพลงให้เพลงม่วนคู่เพลงคู่เพลงนะครับเป็นต้นนะครับเพลงที่พี่น้องขอเข้ามานะครับที่ในช่วงนักรายการทุกรายการนะครับเราเป็นต้นรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงพร้อมนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับครับมีเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาวันนี้กับก็พอสมควรนะครับกับสมกับการที่บ่ได้มาจัดหลายมื้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็มีเพลงนะครับคู่ครองของยายก่อนอยู่ทางชุมชนนะครับทะเลใต้นะครับแล้วก็มีเพลงทำบาปบ่ลงนี่ก็จากยายตุนะครับยังบ่ทันได้เปิดให้ฟังเนาะทางเบาแมนนนสำราญขอเต้ยโศกเต้ยโศกมีของวิเชียรชำสำเหมาเนาะแล้วก็คณะมีซองบ่นะครับมีซองนี่มีซอเนาะคณะมีซอเป็นเพลงร่วมสมัยอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีคนหูนวกคนหูนวกอีกจากไอ้ตุ้ยเนาะขอเข้ามาข้อความติงมาอีกนะครับข้อความนึงมาจากป้าต้อยนะครับป้าต้อยอยู่ทางชุมชนนะครับสามัคคีหมู่ที่3สามัคคีหมู่ที่3นี้เปิดเดือนไม่พระขอให้ครับเปิดสำหรับก่อนสิเปิดเดือนไม่พระเนาะก็จะมีการนะครับเตรียมจิตเตรียมใจโดยการที่พี่น้องจะได้ไปร่วมพิธีมิซาแท่นพระแต่ละชุมชนนะครับอย่างชุมชนนะครับสามัคคีนี่เป็นวันอังคารที่29กันยายนเนาะนะครับ29กันยายนผมเคยไปคู่ปีครับไปพ่อหยังไปเอาแห้งพี่น้องทางชุมชนสามัคคีลงมาซอยพี่น้องทางชุมชนหนองแห่นี่นะวังเงินเขาวันไอแอนี่สทเอนี่รันเกโอโตฟิล์มนี่นะครับเอาแห้งมาซอยเดี๋ยวก็มาซอยพี่น้องในชุมชนสามัคคีสัมพันธ์นำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีนะครับกำหนดนะครับในเรื่องของการร่วมมิซาแท่นพระประจำชุมชนและก็คุ้มต่างๆโอกาสเปิดเดือนเมษพระนะครับลูกประคำนะครับเพื่อเพิ่มนะครับสวดสายประคำประดับประจำชุมชนประจำชุมชนคุ้มนะครับเนาะเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับได้เตรียมที่เตรียมใจในการไปร่วมพิธีมิซานะครับแท่นพระในชุมชนและคุ้มต่างๆนะครับฉะนั้นป้าต้อยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความต่อนะครับข้อความจากป้าต้อยป้าต้อยขอเพลงเข้ามานะครับขอเพลงแน่ต้อยเอาความรักของเธอคืนไปโอ้ดอนสระเบียบเนาะเอาความรักของเธอคืนไปความรักเอาความรักของเธอคืนไปนะครับนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับสายล่อๆหน้าไม่เด้อจ้านะครับขอบคุณป้าต้อยหลายๆครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ฟังสองผลงานเพลงที่ผมได้ตั้งคิวเพลงเอาไว้ซะก่อนเนาะก็มีเพลงคู่ครองของยายก่อนนะครับทางชุมชนทะเลใต้ขอขมาครับ

ฝากเป็นพิเศษเด้อคุณป้าคนึงนิดนะครับอยู่ทางชุมชนเฟื่องฟูนะครับมากหลายดอนสระเบียบมีโอกาสได้พบนะครับคุณป้าคนึงนิดฝากขอบคุณทางประตูแน่แล้วก็มิตรรักเพลงเพลงที่ฝากเพลงให้ป้าเด้อเราทราบว่ามื้ออื่นนี่ทางศูนย์เดเคนะครับก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ดีนะครับว่าเพราะว่ามีบรรดาผู้สูงวัยนะครับผู้ทรงคุณค่านะครับมาร่วมกิจกรรมทางศูนย์เดแคร์ทางศูนย์อธิบาลศูนย์สังคมพัฒนามิสังทะเลนกเสียงของไทยเฮานะครับทุกวันอังคารนะครับซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันนะครับว่าจะเป็นทางเทศบาลตำบลทะเลก็ได้รีเทิร์นในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับนะครับก็มีกิจกรรมที่ได้เปิดนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องกันนะครับทราบว่าวันที่24นะครับ24ที่ฮอดนี่ก็คือวันพฤหัสก็มีกิจกรรมอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเชิญชวนนะครับบรรดาผู้สูงอายุนะครับลงไปร่วมนะครับกิจกรรมนะครับและจะมีวันที่25อีกพร้อมเนาะหลายกิจกรรมช่วงนี้สำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นการรีเทิร์นสำหรับนะครับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่หรือโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่ประจำปีงบประมาณ2569ในวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาก็ได้เปิดนะครับศูนย์นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพนะครับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลของไทยเฮาพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ทางหน่วยงานนะครับก็ได้เล็งเห็นนะครับผู้สูงอายุนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอย่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านผู้เดียวเบิ่งแต่ซีรีส์เกาหลีไลน์ก็โอ้ยมันไปหน้าเต็กได้พี่น้องมันไหลมาได้เบิ่งยังก็ไหลมาเมิดนะครับซึมซับเข้าไปหลายก็โอ้นะครับที่แต่เฮาบอกขยับขยื่นแข้งขามืออาจสิเป็นผู้ที่มีไขมันสูงมีในการที่ย่างกับบอกค่อยคล่องแคล่วเป็นต้นอัสเมอร์นะครับเราต้องมาออกมาพบปะนะครับเพื่อนฝูงนะครับตื่นเช้ามาเฮาเฮ็ดอย่างแน่ตื่นเช้ามาก็กินน้ำนะครับสะอาดที่เป็นน้ำปกติไว้น้ำเย็นแก้วนึงก่อนแล้วก็จังไปทำภารกิจส่วนตัวเนาะนะครับแล้วก็จังมาออกกำลังกายนะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปก็คือกันครับก็ต้องปฏิวัติให้มันได้นะครับเป็นต้นนะครับอย่าอยู่เฮือนผู้เดียวอยู่ผู้เดียวผู้สูงอายุนี่นะครับเพราะนั้นแล้วจักปีจากศิลปินผู้สูงอายุโยอย่าถามว่าจักปีแบ่งปันนะครับอย่างผมนี่ก็สิก้าวเข้าสู่นะครับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วได้นี่ยังอยู่ในวัย51สิเข้า60นี่เป็นช่วงเวลาที่จะเกษียณนะครับจะเฮ็ดหยังก็ให้ฮิปเฝ้าเฮ็ดที่เห็ดเนี่ยเห็ดไปแล้วมันบ่ผิดบ้านผิดเมืองครับเฝ้าเห็ดกลุ่มอายุซ้ำนี่นะครับถ้า60ปี70ปีขึ้นไปแล้วช่วงเวลาเข้าสู่ผู้สูงอายุได้พี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเข้าห้องลุงห้องป้าก็จะสุภิให้กับเจ้าได้70 80นี่แห้งเต็กแล้วนี่นะครับช่วงเวลาร่างกายเริ่มสิมีออดๆแอดๆแล้วเนาะลูกหลานแก่ห้องปู่ย่าตายายก็ได้บ้านนี้ได้เข้าสู่ช่วงนี้แหละได้นะครับ80 90นี่แห่งเต็กคือช่วงเวลาที่ต้องจากกันบางคนก็ได้จากกับไผล่ะก็จากไปจากหมู่จากพวกอะไรแล้วเนาะบางเทื่อบางทีก็ได้ชีวิตเฮาบ่คาดคิดก็ได้นะครับถ้าอายุ90ปีเด้อโอ้นี่เวลาเหลือในโลกนี้เนี่ยบ่หลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อนะครับอาหารที่ดีที่สุดคือการยิ้มแย้มแจ่มใสว่าบุญม้วนกับลูกกับหลานได้พี่น้องก็ต้องปล่อยวางได้ว่าสุพี่น้องฟังอันนี้ก็ได้แปลงปั่นเนาะไว้ตุ้ย
ตุ้ยถ้าฟังอยู่แล้วนี่โอ้อยากฟังเด้อยากฟังเพลงคนหูหนวกเด้นะครับเพลงสมัยอ่อนวงบ่ได้นี่ป้าผมขุดเอามาเปิดได้นี่ก็ได้เลยตั้งแต่ลุงแนบเพชรพินทองบ่ได้นี่ก็ได้ได้ทํานองคําร้องทํานองณรงค์โกสาผลนี่นะครับลุงแนบผู้ได้นี่นะครับโดยสมัยอ่อนวงนะครับเป็นผู้ร้องผู้รํานะครับเพลงนี้ก็ได้

0: ลุงลุงบ้านกำนันน่ะไปทางไหนครับ
1: โอ้ยขายอะไรหรอครับซื้อมาไว้เลี้ยงครับ
0: เปล่าผมถามว่าบ้านกำนันน่ะไปทางไหน
1: ขายบ่ได้เมียบ่ให้ขายเป็ดซื้อมาเลี้ยงครับ
0: ฮ่าผมไม่ได้ถามซื้อเป็ดนะลุงนะ
1: โอ้ก็ยังว่าขายบ่ได้ขายบ่ได้บ่ขายหรอครับบ่ขายบ่ขาย
0: บ่ขาย

0: รื่องราว
1: แม่นั่งแม่นั่งโอ้ยมื้อนี้บ่ฮู้ว่าไผสิมาถามซื้อเป็ดยังว่าข่อยว่าบ่ขายบ่ขายมันก็ซื้อเอาจนได้ยังว่ามื้อนี
2: ้อ้าวมื้อเรื่องอีหยังล่ะอยู่ๆก็มาหาว่าข่อยมีสู่คบผู้ชายข่อยอยู่แต่บ้านข่อยบ่เคยไปไสมาไสจักเทื่อ
1: ข่อยว่าเจ้าบ่ให้ขายบ่ให้ขายมันก็ยังบ่ยอมอยู
2: ่แน่ๆพ่อว่าเอาอีกแบบนี้อีกแล้วข่อยบ่ยอมบ่ยอมเป็นจังได๋เป็นกันมื้อเนี่ยเลิกเป็นเลิกข่อยต้องไปบอกอีแม่ให้ได้แม่ๆพออีนางเจ้าว่าเป็นจังได๋เครื่องดีเครื่องบ้ามาหาว่าข่อยเล่นสู้
3: อ่ามันไผไผมึงได้ยินมาจากไผไผเป็นคนบอกว่ากูสิขายให้ขายหน้าสวนปอกสวนปอกฮะ
2: เรื่องเนี่ยข่อยบ่ยอมแท้ๆเด้น่ะเป็นจังได๋เป็นกัน
3: แม่นไผมันเป็นคนเว้าว่ากูสิขายเอาล่ะกูสิไปถามเท่านั้นเบิ่งเท้าเท้าเจ้าบ่เป็นคนบอกว่าสิขายให้ขายหน้าน่ะฮะ
0: เอาเจ้าก็แล้วแต่เจ้าตัวสิต้มก็ต้มสิแกงก็แกงหามาให้แล้วน่ะมั้ย
3: นานเห็นบ่มันเรื่องอีหยังจะสิต้องไปขายให้ขายหน้า
0: โอ้เท่านี้ลำดีลำไรเออเอาโตมันน่ะต้มสมมั้ยหัวมันน่ะหยัดซะให้ปลาแดกไปมั้ยโอ้หิวก็หิวเมื่อยก็เมื่อย

0: องติ๊กติ๊กฮ้องติ๊กติ๊กกับมึงโอ้ยก็กามาเนี่ยมึงได้ขึ้นเขียงแน่ๆเลยฮึฮ้องไปเตาะ
1: น้องน้องพ่อของน้องมีบ้านก่อ
0: ขายกะเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี้ยมันฮ้องวันข้ามนี
1: ่ประจายประจายถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านก่อ
0: ปกปั้นตึงว่าจะขายจะขายโอ้อายนี่อู้บ่ฮู้เรื่องเอ้ยหูบ่ดีแห่กะ
1: เออใครฮู้บ่ดีกันแน่สาวหูหนวกอู้บ่ฮู้เรื่องจะไปละ
0: เออเนี่ยอันถ้าอาจจะซื้อตะแต่นะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ให้มืดแมลงกูเนอะไอ้เนอะ

0: อีแม่ตะกี้นะมีแอ่อย่างกำฮุมาถามซื้อหมูอ่ะอีแม่จะขายก่อ
1: โฮอกอกอกอกเถอะอกเถิกตัวแน่น้อยมึงอย่ามาแห่นข้าได้ลูกข้าได้ผัวฮะ
0: ใช่นะอีแม่ป้าเฮากับบาเจ้จะลูกขายหรอข้าเจ้าก็ตึงบอกฮือว่าถ้าอีแม่ไปแห่ก่อนนึกมาถามอีแม่ปุ้น
1: โอ้โถทำโมสังโคห้ามเต่าได้มึงตึงมาฟังบอล้อป่อมึงมาก่อนเด้อแห่นบ่อแห่นเต็มตี้แห่นเต็มตี้

0: ป้อมึงมานี่กะเดียอีน้อยนะมันข้าได้ลูกข้าได้ผัวข้าสอนมันต้องได้กะว่าฟังสู่มานี่ลองสอนมันพอเหรอ
1: โหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเน้อฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ้อไผข้าก็บ่ได้แลพ่อคนนั้นคนนี้เหรออู้หยังอีบ่มีเหตุผลโหลนี่
0: ก่อนนั้นเนาะก็ข้าถึงบอกแล้วมันถึงบ่ฟังเต็กแล้วเต็กแถมมันถึงจะเอาติ๊กติ๊กเนาะสู่เนาะ
1: เอาอย่างอีก็แล้วกันป่ะถ้าสู่บ่เชื่อข้าเฮ้อสู่ไปถามมันเลยบัวแก้วนะข้าเคยไปแอวบ้านมันกี่เตื้อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้ป่ะ
0: สู่จะมาโอ้ยอีมันก็ถึงบ่ถูกเนาะอีน้อยนี่น่ะอายุมันยังบ่ถึง20เตื้อแถมน้อยนะมันจะละเป็นแม่ฮางเนาะสู่นี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮู้ก
1: ็ป๋อๆจะไปมาปากนักข้าลำคาญละเอาอีข้าจะละก่อนจะได้จนเป็นนะรอให้ไอ้น้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้ให้ลูกให้เต้าได้ฟังอย่าละกว่าละมันเป็นหยังละกว่าละฮั่นไอ้น้อยมาฮั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดี๋ยวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่พ่อว่าพ่อนะไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้อย่างอี้มันบ่ถูกด้วยน้อย
2: โอ้ไผบ่ทันมาห้ามเฮาอีป้อเฮาถึงจะบวชเฮาเป็นเณรมา3ปีอ่ะบุญพระเหลืองเฮายังบ่เสี่ยงมันบ่ครบแจ้งจีวรเต้อไผบ่ทันมาห้ามเฮาเฮาถึงจะบวชจ้ะตาไอ้ถึงจะบวชแถมเน
3: าะหอๆไอ้น้อยไอ้น้อยอย่ามาลองกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูเฮาเปิ้นเตื้อหรอข้าเจ้าถึงว่าเฮาถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบ่ย่า
1: หอก็อีตานี่มาเป็นใจแม่มาแถมละอันหยังกันเนี่ยบ่เดี๋ยวนะฮะเอ้าละก็ละบ่เป็นหยังเก้าจะละสิบจะละไปกินข้าวด้วยกันให้ก่อนกินข้าวแล้วสู่จะละข้าก็ถึงบอกว่าป่ะ
4: อ้าวนะครับจบลงไปให้2เพลงเลยเด้อไอ้ตุ้ยเด้อฟังนำกันแล้วพาเดี๋ยวหัวอยู่ใน4แยกนั่นล่ะนะครับพี่น้องฟังรายการอยู่คู่มองคู่แจ๋พร้อมนะครับเพลงครอบครัวหูนวกวงการันตีนะครับพี่น้องทางเหนืออันนี้ร้องเอาไว้ส่วนต้นฉบับคนหูนวกของสมัยอ่อนวงนี่ก็ป้อบ่แม่นธรรมดานะครับเคยมีได้ไปซื้อหยังก็ซื้อของร้านค้าบ่มีซื้อก็ซื้อของที่ในร้านสะดวกซื้อตามหมู่บ้านน่ะนะซื้ออันนั้นแน่นี่แน่ถ้าแน่จะน้อยเด้อถามว่ามีอยู่มีโนมีนี่มีนะครับก็เป็นตะหัวก็เป็นในเรื่องของนะครับครอบครัวคนหัวนวกหรือว่าคนหัวนวกของสมัยอ่อนวงนะครับเนาะฝากให้พี่น้องป้องปายสุขุทุกคนเด้อหูตาดีจิตใจก็ดีนะครับจะเริ่มจิตจะเริ่มใจสุขภาพก็ดีต้องมาที่เดย์แคร์หรือว่าไปที่โรงเรียนนะครับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อไปพบปะพูดคุยไปแบ่งปันกันมีหยังก็นำไปเฮ็ดสู่เดียวกินนะครับพี่น้องเลยนะครับบ่สิเป็นมักฮุ้งหรือว่าสิเป็นในเรื่องของเฮ็ดของหวอกของหวานไปเนาะสู่เดียวกินนะครับมันเป็นในเรื่องของแนวทางที่เฮ็ดให้ผู้สูงอายุนะครับได้ฟื้นฟูแล้วก็มีความจำมีปียากรวิทยากรนะครับมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องพร้อมมันยังก็ตามแต่นะครับพี่น้องสู้สุขภาพดีสุขภาพจิตดีนั่นคือสุดยอดนะเนาะพี่น้องเนาะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับใกล้ถึงเวลา 10:30 นาทีแล้วนะครับมีเพลงพี่น้องแนะนำเข้ามาหลายๆผลงานเพลงนะครับเดี๋ยวผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอัศนวิหารนครธิวดามีแคลทาแร่นะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับหรือว่าเทศบาลหรือว่าในเขตเทศบาลตำบลเมืองทองนะครับเตรียมที่เต็มใจในการเปิดนะครับเดือนนะครับสวดสายรูปคำนะครับสิเริ่มในวันที่2ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนประจำปีพ.ศ.2569นะครับฉะนั้นแล้วนะครับจะมีพิธีมิซานะครับแท่นพระประจำชุมชนคุ้มต่างๆนะครับดังต่อไปนี้ครับขอเชิญร่วมมิซาแท่นพระนะครับประจำชุมชนคุ้มต่างๆโอกาสเปิดนะครับเดือนเมษายนแห่งนะครับรูปคร่ำนะครับวันจันทร์ที่28กันยายนพ.ศ.2569เวลา 19:00 นเริ่มจากท่านเมพระชุมชนสมานมิตรท่านนะครับพระคุ้มนะครับหนองแห่ท่านพระชุมชนป่าวานและท่านพระชุมชนท่าเรือ วันอังคารที่29กันยายนพ.ศ. 2569ท่านพระชุมชนบ้านใหม่ท่านพระชุมชนสามัคคีท่านพระชุมชนท่าสะอาดและท่านพระชุมชนท่าแร่ใต้นะครับวันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.มิสซาท่านพระคุ้มนาซาเลตมิสซาท่านพระคุ้มสุขสันต์มิสซาท่านพระชุมชนสหมิตรสัมพันธ์และท่านพระนะครับชุมชนสร้างแก้ววันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.มิสซาเปิดเดือนแม่พระที่วัดท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใกล้มือใกล้เวรเขามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อในการเตรียมจิตเตรียมใจนะครับโดยการเริ่มนะครับมิสซาแท่นพระตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องส่วนพี่น้องที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันนี้ในการขอแม่พระเข้าเฮือนไปสวดนะครับสายประคำนะครับแล้วก็เห็ดบุญนะครับแล้วก็เห็ดของหวกของหวานหรือว่าอาหารว่างแจกพี่น้องอันนี้เป็นธรรมเนียมของพี่น้องทางคริสตชนไทยเฮาอยู่แล้วที่เคยปฏิบัติกันมาฉะนั้นแล้วบางชุมชนก็ได้บอกผู้นำชุมชนว่าสันเอามือนั่นมือนี่มือนี่มือนั่นเด้ออย่างยกตัวอย่างนะครับชุมชนสามิตรสัมพันธ์ก็แจ้งมาทางประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนว่าขอเป็นวันที่16นะครับเฮือนเอดมก็เป็นเฮือนเก่าของตาลอกตาเลียนนะครับเพราะคุณพ่อสมยศพาพรมฤทธิ์นะครับว่างมือนั้นก็เลยขอนะครับมิสซาขอไปขอสวดแม่พระนะครับในวันที่16ตุลาคมนะครับฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถจองนะครับครับประธานชุมชนประธานคุ้มหรือว่าคณะกรรมการได้เด้อให้เฮาใส่จดนะครับใส่บอร์ดเอาไว้ใส่กระดาษไว้ว่ามื้อนี้เฮือนผู้นั้นผู้นี้เพิ่นล็อกแล้วได้กับพี่น้องก็สามารถเคลื่อนเป็นต้นพี่น้องไทยทางไกลนะครับที่ส่งปัจจัยให้ไทยอยู่เฮือนนะครับได้ขอผู้นำสวดแม่พระนะครับนำแม่พระมาสวดในเฮือนในซานเพื่อเป็นสิริมงคลนี่เป็นความเชื่อนะครับของพี่น้องแต่ละชุมชนและแต่ละคนนะครับที่ถือปฏิบัติกันมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่แหละการเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะครับเราสามารถเฮ็ดได้ในหลายรูปแบบเป็นต้นเป็นธรรมเนียมนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีของพี่น้องทางคริสตชนของไทยเฮาแล้วเนาะในการสวดสายพระคำนะครับศักดิ์สิทธิ์ประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วป้าทุกการเวลาบูชาไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับและอย่าลืมนะพี่น้องเออมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีกครับทางคณะซิเตอร์กาลาลิตนะครับกาปูชินทะเลขอเชิญโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของคุณพ่อฟังซิสนะครับในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ. 2569พิธีมิสซาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีนะครับโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่านได้ทำโรงทานนะครับต่างๆและแจ้งโรงทานได้ที่บ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อไปแจ้งได้ครับนะครับแจ้งวัตถุประสงค์ได้ความประสงค์ที่ต้องได้ที่สิทำกับเข่ากับน้ำที่เคยปฏิบัติกันมาล่ะพี่น้องบ่เคยปะบ่เคยทิ่มได้อารามกาบูชินเฮานี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันเฉลิมฉลองนะครับนะครับนะครับฉลองได้พี่น้องเอ้ย80ปีได้ปีนี้ได้นะครับของมรณะกรรมของนักบุญฟังซิสนะครับด้วยพี่น้องเด้อนะครับบอกบุญให้พี่น้องครับส่วนนะครับต่อเนื่องเลยครับพี่น้องเลยส่วนในเรื่องของการเฉลิมฉลองนะครับบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ปีนี้นะครับ นะครับปีนี้ก็โอ้นะครับก็ถือว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่ในน้องพี่น้องเนาะจะมีการบวชพระสงฆ์ใหม่พร้อมนะครับสำหรับงานฉลองนะครับบ้านเอ็นฟาติมาท่าแร่ประจำปีพ.ศ. 2569นะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ทางคุณพ่อพิทยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเอ็นฟาติมาท่าแร่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมนะครับทำบุญนะครับลงถกลงทานเด้อพี่น้องเด้อบุญต่อบุญพี่น้องเอ๋ยอันนี้เป็นงานประเพณีอันดีงามนะพี่น้องเอ๋ยนะครับศิษย์เก่าศิษย์ใหม่อยู่ไสเคยมาสัมผัสเนนอยู่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่แล้วก็ได้ไปได้ดิบได้ดีเปิดนะครับโรงงอกโรงงานเป็นเจ้าของห้างบริษัทบ่เคยลืมบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ก็มาเฉลิมฉลองแล้วก็นำปัจจัยนะครับมาถวายนะครับให้คุณพ่ออธิการบ้านเนนเพื่อจะได้สานต่อเพื่อปลูกฝังให้กับน้องเนนที่มา

ที่บวชเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งนะครับทางนะครับทางประกาศทางอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงเรื่องอนุมัติการบวชพระสงฆ์นะครับก็ด้วยทางอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงได้พิจารณามติให้สังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับเป็นสัตบุรุษวัดแม่พระภูเขากับแม่วัดป่าพนาวันอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงรับศีลบวชนะครับเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2519ณบ้านนินฟาติมาท่าแร่ฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกคนรับประกาศให้ประกาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวินิจฉัยเสรีนะครับประมุขอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงครับผู้ให้ประชาสัมพันธ์นะครับโดยคุณพ่อยอนอดิพงษ์แสนสุริวงศ์เลขาธิการอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับผู้ส่งหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ได้ทราบกันดีเนาะเอางานบวชนี่ถ้าเป็นพี่น้องทางพุทธศาสนานี่ป้าโทษก็เจ้าจัดยิ่งใหญ่แต่ไหนของห้องก็เป็นน้อยหน้าได้พี่น้องเอ้ยเป็นบุญได้พี่น้องเอ้ยเป็นบุญได้เป็นต้นครอบครัวนะครับแล้วก็พี่น้องแถวต้องชื่นชมยินดีที่เราจะได้พระสงฆ์มาทำงานเผยแพร่พระศาสนาจักรของไทยเฮาเจ้าค่อยก็ทราบว่าคุณพ่อนะครับสิทธิศักดิ์นี่นะครับบุญเชิดนี่บวชแล้วก็จะได้ซ้อยงานอยู่ทางบันเดนฟาติมาท่าแร่ได้พี่น้องเอ๋ยนะครับก็จะได้เป็นผู้ซ้อยของคุณพ่อพิทยาชัยบุกดาสกุลอธิการบันเดนฟาติมาท่าแร่นะครับวันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับทราบข่าวว่าทางสั้นน้องพี่น้องเนาะเอ้าว้าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบเอ้าช่วงนี้นาการนางานเนาะพี่น้องทางพุทธศาสนาเด้ป้าทุนะครับพี่น้องทางเต่างอยนี่สิเริ่มงานได้นี่เนาะเริ่มตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26กันยายนนะครับพบกับคาราวานการค้าและการเล่นสวนสนุกชุดใหญ่กับงานประเพณีนะครับนะครับไหลเรือไฟพี่น้องทางเต่าง้อยอันนี้เด้อพี่น้องเด้อป้าเอ้าหน้าการหน้างานพี่น้องเลย มาฟังเพลงต่อครับพี่น้องหลังจากฟังข่าวคาไปแล้วในข่าวนึงเนาะเดี๋ยวฟังเพลงซะก่อนกับนดพิธีมิซานะครับปวงศพเนาะของตาประเทืองนี่นะครับยงพันเดี๋ยวฟังเพลงซะก่อนพี่น้องเลยเพลงนี้ฝากให้เด้อพี่น้องทางโนสำราญครับผลงานเพลงใต้โศกครับโดยบอกเมโนสำราญขอเข้ามาครับ

นานต้องถึกใจเบาเมนูสำราญรถเนาะเตยโศกของคณะนะครับมีซอที่จริงต้นฉบับเป็นของเบาวิเชียนสมเหมานะครับร้องคู่กันเนาะแต่ว่าเอาแบบสไตล์เล่นสดนี่ละให้เบาเมนรถเพราะว่าเพิ่นเป็นคนรุ่นใหม่ได้เป็นคนที่นะครับทันยุคนะครับ AI เออเนาะเอาเวลาสมมติเลยพี่อยู่สถานที่ต่างๆเตรียมไว้เด้อกับเขาเด้อเตรียมไว้เด้อได้แล้วตำบงหุ่งหันบ่ได้แล้วไปซื้อเอานี่ร้านตำบงหุ่งสาวน้อยนี่หลังโรงเรียนทะเลวิทยานี่เลยร้านนะครับเจ๊นางขายเนื้องอสดอ่อยเนื้องอสดขึ้นไปนี่ร้านขายตำบงหุ่งแซ่บตำบงนุ่งหุ่งนัวมีหลายม่องไหนอยู่ม่องมันสิไปโรงค้าสัตว์เทศบาลทะเลกับพูดก็มีแต่มื้อนี้ปิดมื้อนี้ เนาะแล้วก็อยู่นี่ก็มีนี่หลังมิสินนี่ของเจ๊แหลมอ่ะนี่อันนี้ก็คลายคือกันนะครับตำมุงแซ่บตำมุงนัวในตลาดเก่าก็มีตลาดใหม่บ่มีเด้อตลาดใหม่บ่มีมีแต่ในตลาดเก่ามีเจ๊โจมยังขายอยู่บ่ตำมุงฮะเจ๊น้อยขายอยู่ชุมชนสามัคคีเนาะหมู่3ขายทั้งวิญญาณไก่ซี่โครงไก่หั่นล่ะเมนูหยังมื้อนี้กินข้าวหยังมื้อนี้กินกับวิญญาณไก่เพิ่นว่าโอ้ไม่หยังล่ะซี่โครงไก่ฮะเด้เพิ่นว่าโอ้ยของแซ่บระเบ้อน่ะนะครับกับหยังก็ลาบเขียวลาบเขียวก็คือลาบตำหุ่งหั่นล่ะตำหุ่งหั่นล่ะเนาะแม่นบ่ช่างแบกช่างลังนี่เป็นได้ลูกน้องหันอยู่ทางมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติก็สิเที่ยงได้ลงมาได้ผู้ใดฮอข้าวฮอน้ำไปกินอยู่เพิ่นก็ไปกินน้ำกันล่ะเนาะแซ่บแน่นว่าพี่น้องว่าเพิ่นเอากินมันวะนะครับใกล้สิเที่ยงแล้วไฟสิไม่ลงสีได้นี่จังไดก็แล้วแต่ฝากน้ําไว้แน่เนาะเนาะเจนี่เนาะผู้บริหารจัดการวอดใหญ่ของทางเต้นรถนะครับอำนวยทรัพย์นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับรถยนต์มือ2เฮาก็ได้เด้อนะครับมีรถจะได้เงินกับสอบถามได้ทาง Facebook ของจก.อำนวยทรัพย์2014เด้อรวมมาทางหน้าค่ายกิจก็ได้ครับเฮียวัดเจอิ่มบริหารจัดการนะครับอยู่ไปทางพังโคนทางเสียชาเจ้หมูนะครับอยู่พุ่นกระไดบ้านหายองไปอากาศอำนวยทางเสียยศเสียนิดนะครับแม่มนะครับอยู่บ้านแพงใหญ่เด้อนะครับก่อนเข้าอากาศอำนวยครับรูปมาทางสาขาทางห้างโฮงนี่ก็ได้หน้าเทศบาลตำบลห้างโฮงนะครับคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีน้องหญิงนะครับบริหารจัดการและสาขาน้องใหม่ก็คือบ้านพะโคเต้นรถอยู่ติดถนนใหญ่เด้อนะครับขึ้นไปทางเส้นหลังตลาดบ้านทะเลสิไปบ้านพระโคสิทุ่งคามนี่ครับก่อนฮอดวัดประดู่ธรรมวาสนี่ครับอาไก่สดซื้อไก่อยู่ใส่บ่สดต้องอาไก่สดตลาดเก่าทะเลเด้อพี่น้องเด้อนะครับโดยคุณเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลทะเลครับเฮ้ยวิสัยทัศน์แม่นธรรมดาเด้นายกเทพากรปะทะเฮ้ยกินฮอดมือวันเกิดเด้เนาะพิลึกแล้วสิ้นต้นนาปลาต้นใหญ่พิลึกล่ะจะหลงทางมาผมก็ได้ท่านนายกเทพกรเนื้อเจเรือเนื้อดูแลดีมากพี่หน้าฟ้าใหม่เด้อนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้ซื้อส่วนไก่สดๆใส่กอกลูกชิ้นเนื้อหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วงอกไปที่อะไก่สดตลาดเก่าทะเลเด้อพี่น้องเด้อให้การบริการตั้งแต่4จนถึง6โมงแรงครับพี่น้องเอ้ยนะครับ0883001367นะครับอะไก่สดครับมาทางอู่ช่างเอกเสียเอกเสียเอกเสียเอกจะดูแจ่มใสพอๆกันตลอดทุกวันอาทิตย์ตอนเช้ามีซาเศร้านะครับมีซาแรกอยู่ทางอัศนวิหารนครเทวดามีแก้วทะเลความเชื่อความศรัทธาบ่เคยลดผ่อนได้เสียเอกพร้อมกับนางกลางใจอู่ช่างเอกบ้านทะเลครับพี่น้องวรวุฒิลงซุปนะครับบ้านทะเลอันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับผู้ช่วยวรวุฒิอย่างซุปที่ล่าสุดนี่โทรไปปุ๊บถ้าจะน้อยเด้อเดี๋ยวมาส่งนางกลางใจกระยกน้ำกัน2คนนั่นล่ะบอกแล้วหาลูกหลายๆเอาแค่2คนนึงบ่คุณมื้อนี้คนนี้ยอมบ่ลูกหน่อยเนาะสมโพทางคณะสงฆ์ทางคณะชิเตอร์จังคาดนะครับน้องเนนน้องนางไปอบรมนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตของเพื่อสิริบทนะครับเป็นพระสงฆ์หรือว่าชิเตอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วไปซ้อยเดียวนี้ก็ได้
ปรวุฒิโรงศพนี่สั่งหีบศพไปนะครับใส่ศพของคุณตาประเทืองนี่ซึ่งมีกำหนดนะครับดังต่อไปนี้ครับกำหนดพิธีมิซานาศพและปงศพของนะครับออกัสตินนะครับประเทืองนักบุญผู้ใดนี่ป้าออกัสตินนี่นะประเทืองยงพันนะครับชาตะ20ชาตะนี่คือเกิดเนาะพี่น้องเนาะวันที่24กุมภาพันธ์2481มรณะวันที่19กันยายน2519สิริอายุได้88ปี7เดือนครับพี่น้องป้าทุกบ่งนุคุณตา88ปี7เดือนผู้ใดกำหนดนะครับวันอาทิตย์สวดภาวนาหน้าศพนะครับเวลา19นาฬิกาครับอยู่บ้านเจ้าภาพก็คืออยู่หม่อง5แยกหมู่8ชุมชนสร้างแก้วนะครับวันจันทร์ที่21กันยายน2519เวลา19นาฬิกา30นาทีพิธีมิซาหน้าศพที่บ้านเจ้าภาพและวันอังคารที่22กันยายนพ.ศ. 2519เวลา14นาฬิกาพิธีมิซาปลงศพณอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทาแรและเคลื่อนศพไปที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ขอคำภาวนาอีก2คืนที่บ้านเจ้าภาพนะครับด้วยความรักและอะไรยิ่งจากครอบครัวนานลูกเต้าเหล่าหลานยายสารนะอายุซ้ำเดียวได้สองตายายอยู่น้ำกันไหนเห็นตาเทืองเสียแล้วก็โอ้ยเราก็ได้ผู้เฒ่าคู่กันกับคนคู่กันครับอายุซ้ำเดียวอีกไปคู่ครองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในนามของนักจัดรายการนะครับนะครับอยู่ขึ้นมิสังทะเลหนองแสงFM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงขอแสดงความเสียใจในการจากไปของนะครับออกัสตินนะครับประเทืองยงพันนะครับเป็นอย่างยิ่งเด้อนะครับนะครับพี่น้องเอาสิหมดเวลาแล้วเหลืออีก2นาทีนะครับฝากน้ำไว้เด้อมาต่อครับนะครับนิวเจริญการแว่นนะครับสาขาทะเลและหลวงพ่อไฟพร้อมคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการทะเลยานยนต์ทะเลคาแคร์ให้การบริการพี่น้องคือพี่คือน้องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ไปใช้บริการในการล่างรถสมมอเตอร์ไซค์ก็ได้เด้ออู่รถกับนัทพงศ์การช่างนะครับมูซีบ้านหนองบัวทองโดยช่างนั้นช่างเนมก็เป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานแท้เฮานี่ล่ะนะครับหลังถ้าได้รับเหมาสร้างบ้านพักอาศัยครับพี่น้องห้างทองเฮงๆยมราชสาขาทะเลโดยเฮงเองที่พบเป็นผู้บริหารจัดการนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมนเทนซิสนะครับผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กและน้ำยาเลซินพร้อมสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนำโดยคุณสุริยาศรีวรกูลเป็นผู้บริหารจัดการครับพี่น้องนี่คือผู้นะครับสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับขอบพระพระจ่าก่อนเด้อพี่น้องเด้ออัศวจบนะครับเพลงนี้ก็ได้ทำบาปบ่ลงเนาะวันมื้อสิปวดให้จบเด้อยายตุ๊และเพลงที่พี่น้องขอขมาหลายๆเพลงสำหรับวันนี้ขอรับความขอบคุณจากผมนะครับต้อยสมจิตมังกายขอบพระคุณหลายครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวารสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเรามองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนติเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายมีน้ำใจดูแลรายการช่วงต้นให้กับมนสกลทวาปีกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่น NBK ขออภัยเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่21กันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน10อีกต่างหากครับขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับลักษณะดินฟ้าอากาศค่อนข้างจะไว้วางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจฝนมันจะจนใจแฟนมันจะแขวนตรงเตงเหมือนกับรังต่อแตนเมื่อวานนี้ที่ท่าแร่แดดจ้าร้อนทั้งวันเลยแต่พอตกเย็น16นาฬิกา40นาทีในขณะที่มนสกลทวาปีขับรถผ่านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามมองท้องฟ้าทางทิศตะวันออกทางฝั่งนครพนมเห็นกลุ่มเมฆมืดครึ้มกว้างก็คาดว่าฝนคงจะตกทั้งที่แดดจ้าทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีฝนเท่านั้นแหละครับลมมาก่อนครับแรงมากแถวๆถนนสายท่าแร่ศรีสงครามที่มนสกลทวาปีขับรถผ่านแล้วก็แถวๆบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่บรรดาร่มของแม่คงแม่ค้าทั้งหลายที่ปักร่มกันแดดล้มกันระเนระนาดผ้าม่านที่ม้วนขึ้นม้วนลงเพื่อกันแดดกันฝนวันนี้ยังม้วนไม่ทันเลยครับวันเมื่อวานนี้ลมพัดโอ้โหหนักมากครับจนคิดว่าหลังคาคงจะปลิวแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับฝนหาใหญ่เลยครับลงอย่างหนักนะตกยาวด้วยยาวไปจนถึงมืดค่ำ6โมงยังมีตกปล่อยๆครับมีน้ำท่วมขังรอระบายหลายพื้นที่แต่ไม่นานเมื่อฝนลดลงแล้วน้ำรอระบายก็ระบายออกไปได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับวันอังคารวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะมาหรือเปล่า พราะวันนี้ก็แดดจ้าเหมือนกันกับเมื่อวานครับแล้วก็ค่อนข้างร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะดูลักษณะดินฟ้าอากาศจากการพยากรณ์อากาศประจำวันการพยากรณ์อากาศนั้นเป็นการคาดการลักษณะอากาศจากการตรวจสอบโดยเรดาร์ผ่านดาวเทียมนะครับก็คาดการไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ 100% เพราะว่าอากาศกลุ่มเมฆกลุ่มฝนกลุ่มลมทั้งหลายนะครับอุตุนิยมวิทยาไม่สามารถจะเอาเชือกไปผูกไว้มัดติดกับอะไรอันหนึ่งไม่ให้มันไปไหนให้มันมาที่นี่แหละเพราะฉะนั้นก็เราจะมาดูลักษณะดินฟ้าอากาศกันนะครับวันนี้ลักษณะดินฟ้าอากาศเดี๋ยวนะครับตรวจสอบจากข้อมูลตัวนี้เสียก่อนลักษณะดินฟ้าอากาศที่จะมานะครับหลายข้อมูลครับที่ส่งเข้ามาแต่ว่าก็บอกว่าพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่เมื่อวานนี้คาดว่าวันพรุ่งนี้คือคาดว่าวันนี้แหละนะฮะวันพรุ่งนี้ของเมื่อวานก็คือวันนี้จะมีผลอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่ามันยังเป็นการคาดการล่วงหน้าเพราะฉะนั้นมนุษย์คนทั่วปีจึงอยากได้ข้อมูลของวันนี้นะครับอุตุนิยมวิทย์ทยาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับข้อมูลที่มาเมื่อสักครู่หลุดหายราคาอันนี้ราคาน้ำมันนะครับแผ่นดินไหวแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งครับกำลังเช็คข้อมูลอยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่มนสกลทวาปีนะครับได้เมมข้อมูลเอาไว้นะครับปรากฏว่าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลที่ยังไม่ใช่ของวันนี้เป็นของเมื่อวานเวลา 17:00 นะครับก็เลยคาดว่ามันจะยังไม่ตรงนะครับอันนี้ยังมีอีกแต่ว่าข้อมูลนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วมันเหมือนจะไม่เป็นปัจจุบันมรสุมเมื่อวันที่20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันอันนี้เป็นการบอกเตือนนะครับคราวนี้ยังมีอีก3นักหนึ่งนะครับที่พูดถึงสภาวะดินฟ้าอากาศเป็นของทางกรมการบินนะฮะบอกไว้ว่ายังไงเดี๋ยวนะครับได้เห็นของกรมการบินอยู่เมื่อสักครู่เพราะว่ากรมการบินนี่เขาจะต้องรู้จักนะครับว่าฝนฟ้าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบินอยู่บนท้องฟ้าอันนี้ก็บอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปในวันที่21กันยายน2569ก็คือวันนี้แหละภายใน24ชั่วโมงประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ข้อความลักษณะคล้ายกันกับที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าก็บอกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นช่วงนี้นะครับฝนฟ้าคะนองค่อนข้างเยอะนะครับ80%ของพื้นที่เลยตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาสูงสุด 31-33 องศาเซนเซียสอันนี้พูดถึงกรุงเทพมหานครนะฮะสำหรับทางภาคต่างๆอันนี้ภาคเหนือนี่ภาคเหนือ21กันยายนนะครับภาคเหนือเป็นยังไงออกประกาศนะ21กันยายนภาคเหนือภาคอีสานนี่ฝนน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่ามันยังยืนยัน 100% ยังไม่ได้นะครับแล้วไม่เป็นไรก็เอามาฝากท่านผู้ฟังว่ายังคงมีฝนอยู่ก็แล้วกันนะฮะยังไม่หมดไปแล้วก็ยังคงตกอยู่บางพื้นที่ก็ตกหนักส่วนเมื่อวานนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเมื่อวานนั้นมันตกหนักมากหลายพื้นที่น้ำท่วมค่อนข้างเยอะหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางอุตุนิยมวิทยาที่บอกไว้นี่จะไปส่วนใหญ่จะไปทางอีสานใต้นะครับส่วนใหญ่จะไปทางอีสานใต้ประจากษ์การประกาศฉบับที่12ร่องมรสุมพาดผ่านนะครับแล้วก็สำหรับทางอีสานตอนบนแถวบ้านเรานะฮะฝนจะน้อยลงนะครับ แต่ว่าไม่แน่ใจมันอาจจะมาอีกตอนเย็นๆนี่ก็เป็นไปได้เพราะในพยากรณ์อากาศนี่ว่าประมาณสักบ่ายโมงนี่สกลนครอาจจะมีฝนตกก็ได้ว่างั้นนะคือยังมีฝนอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะมากจะน้อยเพราะนั้นวันนี้สกลนครพนมยังมีฝนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะตกเวลาใดเอาเป็นว่ายังคงมีฝนอยู่ไปไหนก็ติดร่มไปด้วยกันแล้วกันเพียงแต่ว่าบอกชัดเจนยังไม่ได้นะครับเอาประมาณนี้นะคราวนี้มาดูเรื่องราคาน้ำมันอันนี้ก็ต้องทราบเพราะว่ามันมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราเวลาที่จะไปไหนมาไหนนะครับคนทุกวันนี้ใช้รถอย่างน้อยก็รถมอเตอร์ไซค์ละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูราคาน้ำมันวันนี้เท่าที่ตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่ารู้สึกไม่เปลี่ยนแปลงนะยังคงเป็นราคาเดียวกันกับเมื่อวานยังไม่มีการเพิ่มเติมนะครับวันที่21ประกาศเรื่องราคาน้ำมันหลังจากก่อนหน้านี้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด85สตางค์ที่ขึ้นมาเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมามาช่วงนี้นะครับยังคงราคายังยืนอยู่กับที่แต่ว่ามันก็ขึ้นมา85สตางค์นั้นมันก็เกือบถือว่า1บาทนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่ซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะครับถ้ารวมแล้วมันก็จะเพิ่มอีกประมาณสัก10สตางค์20สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับราคาน้ำมันบางจากยังราคาเดิมอยู่ครับนะราคาน้ำมันจากบางปั๊มบางจากนะครับและคราวนี้ปั๊มปตท.ก็ราคาเดิมครับปั๊มปตท.แล้วก็ต่อมาปั๊มเชลนี่ก็ราคาเดิมอยู่แต่ว่ามากกว่าปั๊มอื่นหน่อยทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาคงบวกราคาภาษีบำรุงท้องที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นได้ส่วนปั๊มคานเทคนี่ยังเท่าเดิมอยู่นะเอาเป็นว่าราคาน้ำมันนะครับเมื่อวันที่15เป็นต้นมาจนถึงวันนี้21นะครับราคาน้ำมันยังคงราคาเดิมอยู่นะคราวนี้ก็มาข่าวอื่นนะครับข่าวอื่นวันนี้จากข่าวอาชญากรรมนะครับจากสำนักข่าวสยามนิวสาววัย26สาววัย26โดนรวบขับเก๋งยืมรถเก๋งของพ่อแฟนรถสวมทะเบียนบอกซื้อจากออนไลน์ 50,000 ไม่รู้ว่าเป็นรถเถื่อนอ้าวแล้วกันละสิครับคราวนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ที่ติดอยู่ที่หัวไหล่ของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาจะมีตัว C ตัว I ตัว B กองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ ชาวนาสายผู้บัญชาการแล้วสอบสวนกลางแล้วก็พลตรตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตรตรีพรศักดิ์เลารุจิราลัยแล้วก็นายตำรวจอีกหลายนายครับเยอะเหลือเกินไม่อ่านครบไม่อ่านหมดละนะฮะคราวนี้ก็ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวเอนามสมมุตินะครับอายุ26ปีในข้อหาว่ากระทำความผิดฐาน 1. ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่งเอาทะเบียนปลอมมาติดว่างั้นล่ะแล้วก็ข้อหาที่2ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมแล้วก็เอาเอกสารปลอมมาใช้ข้อ3ก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถโอ้3ข้อละข้อที่4อีกครับข้อหาที่4ใช้รถโดยมิได้จดทะเบียนพร้อมตรวจยึดของกลางรถยนต์ยี่ห้อ Mazdaรุ่น Mazda 2สีเขียวจำนวน1คันพร้อมกุญแจจำนวน1ดอกหมายเลขทะเบียนเลข4กไก่ออ่างนะครับ6003กรุงเทพมหานครสถานที่จับกุมบริเวณจุดว43ทล2กม74ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพฤติการเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกุมได้ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงบริเวณถนนทางหลวงที่2กม.กิโลเมตรที่74ขาออกกรุงเทพมหานครตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากระทั่งพบรถยนต์ Mazda 2สีเขียวขับมุ่งหน้าไปทางตัวเมืองนครราชสีมาโดยบริเวณกระจกบานหน้าบริเวณกระจกบานหน้าไม่มีการติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีปกติธรรมดามันก็จะต้องมีการปิดป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีประจำปีอันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดรถเพื่อขอเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่คือนางสาวเอนามสมมุติอายุ26ปีชาวอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจดูใบอนุญาตขับขี่เจ้าตัวยอมรับว่าไม่มีใบขับขี่ก่อนจะยื่นสำเนาจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายภาษีให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูแทนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำข้อมูลเลขทะเบียน4ก6003กทบเช็คผ่านระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าทะเบียนดังกล่าวเป็นทะเบียนของรถยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งคือ Mercedes-Benz ซึ่งไม่ตรงกับรถ Mazda ที่สาววัย26นี้ขับอยู่ทั้งตัวเลขในสำเนาคู่มือจดทะเบียนยังพบร่องรอยการตัดต่อดัดแปลงแก้ไขชัดเจนว่าเป็นเอกสารปลอมที่มิได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบกก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่ายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเตรียมสอบขยายผลสืบหาต้นตอแก๊งหลอกขายรถเถื่อนสวมทะเบียนในโซเชียลมีเดียนี่แหละครับซื้อทางโซเชียลมีเดียนี่ระวังให้ดี โดนต้มเยอะแหละครับสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นนางสาวจุธารัตน์ให้การอ้างว่ารถคันนี้ตนไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ยืมมาจากพ่อของแฟนนะครับตอนนี้เปิดเผยชื่อและนางสาวจุธารัตน์ให้การว่ารถคันนี้ตนไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ยืมมาจากพ่อของแฟนซึ่งพ่อของแฟนได้ติดต่อซื้อขายมาจากกลุ่มขายรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาประมาณ 50,000 บาทรถมือสองโดยที่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเป็นรถเถื่อนหรือมีการปลอมแปลงเอกสารสวมทะเบียนมาและให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับนั่นล่ะครับมันการซื้อขายกับทางโซเชียลนี่นะฮะไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะครับมันบริสุทธิ์หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งของต้องมีทะเบียนอย่างนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อคืนนี้ดูจากทางสถานีโทรทัศน์นะครับไฟไหม้รางรถไฟไหม้ได้ไงรางรถไฟมันเป็นเหล็กแต่ว่ามาติดตามข่าวครับอันนี้เพราะว่ามนุษย์ทวารปีเอาข่าวมาจากไบรท์ทีวีนะครับไฟไหม้รางรถไฟฟ้ากลางกรุงอ๋อรถไฟฟ้าครับไม่ใช่รถไฟธรรมดาเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะมีสายไฟฟ้าอยู่สถานีเตาปูนปิดงดให้บริการชั่วคราวนะครับทีมดับเพลิงบางโพระดมเข้าจุดเกิดเหตุแล้วล่าสุดสถานีเตาปูนประกาศปิดงดให้บริการเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนมีรายงานข่าวด่วนว่าเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟสถานีเตาปูนเมื่อเวลา 12:43 น.เหตุไฟฟ้าตัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเพลิงลุกไหม้ถนนประชาราษฎร์สาย2ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้ามายังที่เกิดเหตุจากนั้น 12:46 น.เหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2ขณะนี้รถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการในช่วงเวลานั้นไฟไหม้นะครับรางรถไฟอันนี้มันเกิดจากไฟฟ้าช็อตนะครับส่วนอีกสำนักข่าวนะฮะพูดถึงเรื่องเดียวกันนี้ว่าอย่างไรคาดสาเหตุไฟลุกที่รางรถไฟฟ้าเตาปูนนะครับสถานีปิดชั่วคราวเตือนล่าช้า60นาทีจากกรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนฝั่งหน้าคอนโดมิเนียม1บนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อพบเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ขึ้นบนรางรถไฟหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำกล้องตรวจจับความร้อนและเครื่องระบายควันเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมอพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยความคืบหน้าล่าสุดนายกากผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงเนื่องจากฝนตกมีความชื้นสูงมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นมีฝนตกหนักจึงทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดแสงเพลิงขึ้นอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะเดียวกันทางด้านผู้ให้บริการอย่าง BEM หรือว่า Bangkok Expressway and Metro ได้แจ้งอัปเดตสถานการณ์เมื่อเวลา 13:13 ว่าเนื่องจากระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องบางประการจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT ชั่วคราวตั้งแต่สถานีบางอ้อไปจนถึงสถานีกำแพงเพชรทั้งนี้ผู้โดยสารยังคงสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงนอกเหนือจากเส้นทางที่ปิดกั้นส่งผลให้ขบวนรถในบางสถานีเกิดความล่าช้าสะสมประมาณ60นาทีหรือ1ชั่วโมงทาง BEM ได้กล่าวขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะเร่งรายงานให้ทราบโดยไวโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหเห็นแสงไฟลุกพึบอยู่แสงสีเหลืองเนี่ยนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะครับรางรถไฟรางเหล็กแท้ๆยังมีปัญหาเนาะมีไฟมันเกิดจากไฟฟ้าช็อตอันนี้นะรถไฟฟ้าครับรถนี่รถไฟฟ้าวิ่งได้เร็วนะทันใจคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแผ่นดินไหวนะครับจากสำนักข่าวคมชัดลึกนะครับที่มนสกลทวาปีเอามาบอกท่านผู้ฟังเนี่ย21กันยายน69ก็คือวันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดภูเก็ตใกล้จุดสั่นไหวสถานการณ์ทั่วโลกระวังบอกว่าอย่างนั้นนะครับคือกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทยได้ออกมาเปิดข้อมูลที่เก็บบันทึกการเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้ทราบกันของวันที่21กันยายนคือวันนี้แหละว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดที่ประเทศไทยน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพิกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดอุบลราชธานีภูเก็ตและภูเก็ตเนื่องจากพบใกล้ศูนย์กลางสั่นไหวพิกัดแถว3จังหวัดนี้ขณะที่เมื่อไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหว21กันยายน2569ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน0.00 นาฬิกาไปถึง 10.06 นาฬิกาหมายความว่าหลังเที่ยงคืน10นาที6วินาทีตามเวลาที่รายงานมานั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวทั่วโลกเกิดการเขย่ารุนแรงในความสั่นมาถึง 5.8 แมกนิจูดSouth of Africa แอฟริกาใต้นี่เนี่ย21กันยายนแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุดแรงสั่นสะเทือนขนาด 3.1 แมกนิจูด ลึกลงไปในพื้นดิน10กิโลเมตรประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างไปประมาณ144กิโลเมตรนะครับแล้วก็เมื่อเวลาตี4แรงสั่นสะเทือนขนาด 3.8 เมกนิจูดลึกลงไปใต้พื้นดิน10กิโลเมตรประเทศเวียดนามทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพราะอุบลอยู่ใกล้เวียดนามห่างกันประมาณ234กิโลเมตรส่วนเวลา22นาฬิกา52นาทีและ6วินาทีแรงสั่นสะเทือนขนาด 3.9 เมกนิจูดลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรหมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียสั่นกระจายไปทั่วโลกนั่นเนี่ยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตห่างไปประมาณ443กิโลเมตรเอาเป็นว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับกระทบกระเทือนถ้าไหวจากเวียดนามนี่กระเทือนมาถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ถ้าแผ่นดินไหวทางประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างกันประมาณ51กิโลเมตรนะครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เมื่อเวลา 13:06 น. 57 วินาทีแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.0 เมกนิจูดลึกลงไปใต้พื้นดิน10กิโลเมตรที่ประเทศเวียดนามทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี อุบลเจอบ่อยครับเจอบ่อยส่วนทางเหนือนี่เวลา7นาฬิกาของวันที่20นะฮะแรงสั่นสะเทือนขนาด 2.2 เมกนิจูดลึกลงไปใต้พื้นดิน10กิโลเมตรประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทางห่างกันประมาณ53กิโลเมตรหลายครั้งหลายครั้งครับแต่ว่าในจังหวัดเหล่านี้แหละนะที่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นทางประเทศไทยนะครับก็เลยเตือนนะเตือนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุรุนแรงนะครับก็ทางหน่วยงานของราชการก็จะเตรียมเข้าไปให้การช่วยเหลือว่าอย่างนั้นแหละนะฮะคราวนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเขมรอ้างหลักฐานเกี่ยวกับมิสยูนิเวิร์สใส่ชุดไทยโบราณแต่อ้างว่าเป็นชุดของเขมรโบราณวัฒนธรรมเขมรนางชาบินารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับบอกว่าขโมยรูปชุดไทยโบราณอันนี้จากสำนักข่าวขบชัดลึกนะ

หญิงสยามในอดีตที่แต่งกายด้วยชุดไทยโบราณมาใช้บนเวทีจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกลุ่มชาวเน็ตไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เนื่องจากในรอบในรอบพรีลิมมินารีวันที่18กันยายน2026ทางกองประกวดได้นำภาพถ่ายโบราณขึ้นแสดงบนจอฉากหลังเวทีซึ่งภาพดังกล่าวคือภาพถ่ายฟิล์มกระจกของหญิงสยามเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในนามคอลเลกชันฟิล์มกระจกหลวงของประเทศไทยเมื่อปี2017และถูกเก็บรักษาไว้ณหอจดหมายเหตุแห่งชาติการนำภาพนี้ไปใช้โดยไม่มีการระบุที่มาหรือบริบททางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นภาพวัฒนธรรมเขมรโบราณจึงทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องการละเมิดสิทธิ์และบิดเบือนข้อมูลทางวัฒนธรรมไทยในวงกว้างล่าสุดนางชาบีนาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่มิสยูนิเวอร์สกัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลคำบิดเบือนบอกว่าอย่างนั้นนะครับภาพดังกล่าวเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรพุทธศักราช2000นู่น449นู่นสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราของศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบเอาลายน้ำออกโดยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่แก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่องการที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมออันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยขอขอบคุณแต่อย่างไรก็ดีขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลจากว่าเป็นของจากประเทศไทยอย่างถูกต้องเราไม่ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านเราเป็นเดือดเป็นร้อนแต่เราใช้อารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นการดำเนินการต้องสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงอันนี้กัมพูชาไม่ใช่อ้างแต่เรื่องนี้หรอกหลายเรื่องกัมพูชาอ้างว่าเป็นของกัมพูชาน่ะนะครับไม่รู้จักทำของตัวเองขึ้นมา

0: เอาของคนอื่นนะครับมาเป็นของตัวเองซะอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับโอ้เกี่ยวกับเรื่องกับข้าวกับปลาอาหารอันนี้บอกว่าเป็นใครก็ต้องช็อกบอกว่าอย่างนั้นนะสาวเจอของแปลกปลอมในหมูยอถึงกับงงมันมีได้ยังไงมันมีอะไรขึ้นมาในหมูยอที่เราเคยกินกันวันนี้ครับ21กันยายนผู้ใช้เฟซบุ๊กเมนเมนินละวันโพสภาพหมูยอที่พบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายสก็อตไบท์สำหรับล้างจาน อยู่ภายในเนื้อหมูยอจนสร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นพร้อมเกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารเป็นภาพสก็อตไบท์จริงๆเลยเนี่ยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่าหมูยอมีสก็อตไบท์ล้างจานข้างในมันมีได้ยังไงงงเหลือเกินบอกว่าอย่างนั้นจากภาพที่นำมาเผยแพร่พบวัสดุลักษณะคล้ายใยขัดทำความสะอาดขดอยู่ด้านในของชิ้นหมูยอโดยเจ้าของโพสต์ได้นำหมูยอมาปาดเพื่อเตรียมนำไปประกอบอาหารก่อนจะสังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวอยู่ภายในอย่างไรก็ตามยังมีผู้แสดงความกังวลและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพร้อมเรียกร้องนะครับเอาหนุ่มที่ขมน้ำอุ่นมาฟังข่าวอามุนกำลังพูดข่าวอยู่หรือเปล่าดิเอาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรับสายหนุ่มที่ขมน้ำอุ่นก่อนเพราะว่าอาจจะโทรมาขอเพลงหรือเปล่าหนุ่มที่ขมน้ำอุ่นอะไรครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ทานข้าวเที่ยงกันไรเนาะวันนี้เนาะ
0: ยังครับกำลังอ่านข่าวอยู
1: ่โอ้ขอโทษนะครับท่าน
0: ครับ
1: มาเดินทานข้าวด้วยกันเด้อวันนี้นะทำมะละกอปิ้งปลา
0: ครับจะขอเพลงจะขอเพลง

0: สวัสดีครับ
1: จะดองว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่กับวิทยุสงสัยนึกได้ว่ามันสงสัยมันใกล้จะถึงเวลาเพลงของอมรแล้วเลยโทรมาขอเอาไม่เป็นไรขอบคุณมากๆหนุ่มนิคมน้ำอุ่นนะอมรอ่านข่าวอยู่เวลานี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะคราวนี้ก็มาฟังเกี่ยวกับเรื่องของหมูยอในไอ้นี่อีกนะฮะที่มีนะครับหมูยอที่มีในไอ้ชิ้นส่วนสก็อตไบรท์ที่มีในหมูยอนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็มีคำเตือนนะครับบอกว่าคนที่ผลิตน่ะนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการผลิตอย่าทำให้มันเกิดความเสียหายนะแก่สังคมเพราะว่าจะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับเกิดไม่มีคนเชื่อถือบอกว่างั้นอมนเห็นแล้วล่ะนะอันนี้สก็อตไบรท์จริงๆครับนี่เศษสีเขียวๆเนี่ยนะฮะ อ้าวอาจจะเป็นความผิดพลาดได้ในบางครั้งนะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของฝนตกนะครับในช่วงของเมื่อวานนี้ท่วมหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะเมื่อวานเนี่ยนะครับอันนี้ก็แถวไหนนี่ที่เห็นนี่สุพรรณบุรีทางหลวง340บางปลาม้าน้ำท่วมสูง60-65เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อันนี้ก็ท่วมเยอะครับทางหลวงหมายเลข40ตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีระดับน้ำสูง60-65เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้สาเหตุมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันเจ้าหน้าที่ปิดจุดกลับรถเพื่อความปลอดภัยพร้อมอำนวยการจราจรและประสานแขวงทางหลวงเร่งระบายน้ำหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งบอกว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหน่ากลัวจังเลยนะฮะกับถนนสายนี้นะครับสำหรับคนรายงานข่าวนี้ได้ส่งภาพมาให้อามนด้วยนะฮะอามนก็เอามาฝากท่านผู้ฟังตรงนี้เลยล่ะและก็เวลานี้เลยนะครับขอขอบคุณเจ้าของภาพนะครับอามนกำลังเล่าข่าวอยู่พอดีล่ะนะฮะก็เลยเอามาออกอากาศให้เลยส่วนอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวนะครับดูเช็คดูนิดหนึ่งมันเป็นอะไรนี่มาสำหรับข่าวนี
2: ้บริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำ
1: เกิดอะไรขึ้นครับทำไมทหารเยอะจังขับรถไปอำเภอว่านใหญ่ทหารเต็มหมดเลยเยอะมากแต่มันก็ยังไม่มีข้อมูลข่าวเพิ่มเติมนะ
2: มัน
1: มีแต่ข้อมูลนี้แหละเท่านี้แหละนะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรเวลาไปจนจะหมดแล้วครับบนสกลทวาปีก็ต้องเลือกเอาเฉพาะข่าวที่มันเหมาะสมนะกับสถานการณ
2: ์
1: นะครับโอ้ยมีแต่ระยะนี้เปื้อนโคลนกับความสัมผัสสีเลือดเมื่อชาวนาช่วยฉันจากรถเสียหลักกลางพายุโอ้เมื่อวานนี้แหละนะแต่ฉันกลับต้องหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นรูปถ่ายคู่มั่นและแผนฆาตกรรมซ่อนอยู่ในกระท่อมของเขาอะไรกันพายุฝนฟ้าคะนองโหมกระหน่ำลงมาอย่างหนักราวกับฟ้ารั่ว ทัศนวิสัยเบื้องต้นเบื้องหน้าบนถนนสายเปลี่ยวที่ตัดผ่านหุบเขาและป่าทึบอย่างนั้นแย่จนแทบมองไม่เห็นลาลิตาหญิงสาววัย26ปีหาทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โอ้ยอันนี้มันพูดยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาจะไม่พอเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับที่เมื่อกี้นี้นะครับมีคนส่งข้อความเข้ามา
0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการเพลงบ่ายนี้มีเสียงเพลงมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็แนวเพลงนะก็ตามที่ท่านต้องการก็แล้วกันมนสกลทวาปีเริ่มต้นให้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงของอ้อมสุนิสานะครับชื่อเพลงว่าอย่ายอมแพ้เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดามิรักแฟนเพลงของมนสกลทวาปีที่บางครั้งมีความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะฮะกับปัญหาลุมเล้าเข้ามาในชีวิตซึ่งบางทีมันยากนะที่จะแก้ปัญหานั้นได้มันอาจจะเป็นปัญหาในครอบในครัวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสาเนี่ยมาฝากครับเป็นเพลงที่มีความหมายดีและก็ให้กำลังใจกับทุกคนอันนี้จากใจของมนสกลทวาปีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้อุปถัมภ์รายการนะครับที่ทำให้มนสกลทวาปีมีโอกาสนะครับได้มานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับวิบุญชัยคอนกรีตก็ดีนะครับแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายลุงหลังคาเหล็กก็ดีห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ก็ดีนะครับแล้วก็สทวีเฟอร์นิเจอร์ส่วนท่านอื่นท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโคกมนสกลทวาปีด้วยการให้มนสกลทวาปีประชาสัมพันธ์นะครับธุรกิจสินค้าต่างๆของท่านก็แจ้งเข้ามาได้ยินดีนะครับค่าบริการเล็กน้อยเท่านั้นแหละนะฮะคราวนี้ก็มาฟังเพลงนี้ต่อเลยครับต่อจากอย่ายอมแพ้นะฮะก็จากทางสาวโซ่นะครับทางอำเภอกุสุมานครับปลายสายเลขโทรศัพท์2893ในลำเพลงสถานีน้ำตาของพิทักษ์เสริมราษฎร์นะครับก็บอกว่าฝากไปให้กับทุกคนที่ฟังรายการนี้แล้วก็ฝากไปให้กับทางชมรมคนมักบ้วนทั้งบ้านบอนทุกๆคนฟังด้วยกันรวมทั้งอมนนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมว่าอย่างนั้นนะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับสาวโซ่นะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งจากทางหนุ่มนานอนหนาวทางอำเภอภูพานหายนอนหนาวหรือยังเนาะได้คู่หรือยังหนุ่มนานอนหนาวบอกว่าใกล้จะเริ่มสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับยังอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาเพราะนั้นบางครั้งก็รู้สึกเย็นหนาวไม่ใช่หนาวแต่เฉพาะอากาศหนาวใจด้วยว่างั้นอ้าวถ้าหนาวใจมันต้องไร้เจ้านะก็แนะนำเพลงลมหนาวปลายนาของอ้นทวัชชัยชูเหมือนนะครับฝากให้กับแฟนๆรายการของอมนทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากต่อไปให้กับหนุ่มตำบลสร้างขออำเภอภูพานด้วยฟังด้วยกันว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็มาฟังสองเพลงนี้ต่อเลยนะจากสาวโซ่สถานีน้ำตาของพิทักษ์นะครับส่วนหนุ่มนานอนหนาววอนหนาลมหนาวปลายนาของอ้นทวัชชัยชูเหมือนเชิญครับ

ขอบคุณนะครับหนุ่มแจกรักเมื่อกี้นี่ก็โทรศัพท์เข้ามาแนะนำนะครับใช่หรือเปล่านะช้ำรักจากอุบลนะครับเพราะว่ารีบเวลามันน้อยเพลงมันจบพอดีกำลังจะวางสายมาพูดกับท่านผู้ฟังนี่แหละนะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับหนุ่มแจกนะครับคนอื่นก็แนะนำเพลงเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับขออนุญาตพูดถึงผู้ผู้ถมรายการวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่ครับวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนกรีตแตกร้าวหรือว่าผุกร่อนหลุดร่อนที่เกิดขึ้นในบ้านหรืออาคารของท่านอันนี้นะครับทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตบอกว่านั้นเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าหากว่าผสมปูนให้ได้มาตรฐานเหมือนที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตทำให้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันให้ได้มาตรฐานนี่นะฮะที่มอกรับรองนี่ก็เพราะว่าวิบูลย์ชัยคอนกรีตนั้นผสมด้วยการกำกับโดยระบบคอมพิวเตอร์นะครับในการกำกับการผสมปูนผสมเสร็จนี่เพื่อให้ได้มาตรฐานของมอกปริมาณเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับก่อฉาบใช้ปูนผสมปูนใช้ปูนผสมเสร็จนะของวิบูลย์ชัยคอนกรีตแล้วก็ท่านจะสบายใจได้นะครับและเวลาเดียวกันวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะฮะก็ยังไม่นานมานี้นะฮะก็ยังมาเทปูนให้กับทางวัดท่าแร่อาจนะวิหารอากาศเทวดามิคาเอลท่าแร่ทางฝั่งตะวันตกนะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีที่จอดรถไปไหนมาไหนพี่น้องประชาชนที่เข้าวัดเข้าโบสถ์สะดวกสบายมากวันนี้ก่อนหน้านั้นก็ทำให้ทางด้านที่ตอนออกของตัวอาจนะวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแรกเสร็จแล้วก็มาทำทางด้านตอนตกนะครับอันนี้ก็สวยงามสบายมากเวลานี้นะก็เพราะว่าการทำโดยมาตรฐานเพราะฉะนั้นคนที่เรียกใช้บริการจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตเขาจึงสามารถมั่นใจได้เกี่ยวกับเรื่องของปูนผสมเสร็จเพราะฉะนั้นสถานที่หน่วยงานองค์กรต่างๆจึงเรียกใช้วิบูลย์ชัยคอนกรีตเสมอมาแม้กระทั่งทางหลวงเวลาสร้างทางสร้างถนนก็ใช้บริการวิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่แหละนะฮะแล้ววิบูลย์ชัยคอนกรีตยังบอกว่ายังเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงแผ่นพื้นนี่แผ่นปูนซีเมนต์นี่แหละนะสามารถยกไปวางสำหรับเป็นพื้นบ้านพื้นเรือนของท่านได้แม้กระทั่งอยู่บนชั้น2นะฮะเสารั้วลวดหนามอัดแรงอันนี้ก็มัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นส่งได้นะฮะแล้วก็รั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งทั้งปลีกเวลาเดียวกันยังรับตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครมีใครต้องการไหมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายยินดีส่งสินค้าไปให้แล้วก็ในจังหวัดนครพนมหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดนะฮะแล้วก็ในจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬเป็นอีสานตอนบนนั่นแหละนะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวก่อนยังพูดถึงไอ้นั่นก่อนที่จะบอกเบอร์โทรศัพท์พูดถึงร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอันนี้ก็คืออนันตชัยวัสดุค้าวัสดุนะฮะอนันตชัยนี่อยู่ติดกับถนนท่าแร่ไปนครพนมหรือว่าสกลนครท่าแร่นครพนมอยู่ที่ใจกลางท่าแร่นี่แหละนะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตแล้วก็
อนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครบวงจรเพราะนั้นท่านอยากได้วัสดุก่อสร้างแม้กระทั่งกรวดอิฐหินปูนทรายก็บอกได้เราส่งได้นะและก็อุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆตลอดจนเครื่องมือช่างเกี่ยวกับเรื่องปูนเรื่องไม้นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของประปาด้วยนะครับอุปกรณ์ประปาท่อระบายท่อน้ำท่อคอนกรีตท่อ PVC กาวมีครบหมดแหละนะฮะเจลิมเป็นผู้บริหารสำหรับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับมนสกลทวปีฝากท่านไว้เบอร์โทรศัพท์ของวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับ3ตัวแรกนั้น081นะครับ081 3ตัวแรกครับ3ตัวถัดมา954 081 954นะครับคราวนี้4ตัวท้าย7173 7173รวมทั้งหมด10ตัวครับจะพูดรวดเดียวเลยนะ0819547173 0819547173นะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตและก็อนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สุดยอดนะครับก็คือสายรุ้งหลังคาเหล็กครับสายรุ้งหลังคาเหล็กครับผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับรอนตรงรอนสเปนซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะฮะรีดได้ท่านรอนตรงรอนสเปนแล้วก็ส่งถึงสถานที่ที่ท่านกำลังก่อสร้างนอกจากนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิบสร้างไอ้สายรุ้งหลังคาเหล็กนี่ยังผลิตหลังคาเหล็กแบบ PU โฟมแบบ PU โฟมนี่ก็คือมีการรีดแผ่นโฟมนะครับติดกับแผ่นเมทัลชีตเวลาท่านมุงท่านก็คว่ำทางแผ่นโฟมลงมาข้างล่างเป็นการป้องกันเสียงดังที่เกิดขึ้นเพราะว่าปกติเมทัลชีตนั้นจะกระทบกับเสียงของฝนตกนี่แรงมากดังจนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใช้แบบ PU โฟมนะครับสบายเลยครับเสียงไม่มีนะครับก็เป็นฝนตกธรรมดาแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็จะทำให้ท้องแผ่นเมทัลชีตนี่สวยด้วยแงนขึ้นดูก็มันท่านสามารถเลือกสีต่างๆได้เราทำให้ได้นะฮะที่โรงงานที่นี่แหละนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่เลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้อีกนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กครับยังมีรอนใหม่เขาเรียกว่า snap lock รอนมีทันชีตนี่แหละสวยทันสมัยตอบโจทย์สำหรับบ้านยุคใหม่นะครับ snap lock นี่สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่พร้อมผลิตและจำหน่ายหลังคา snap lock รอนใหม่ทั้งแบบธรรมดานะครับและก็แบบ PU โฟมช่วยลดความร้อนลดเสียงฝนอันนี้ตามที่เรียนให้ทราบครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพบริการให้คำปรึกษาและวัดหน้างานอยากได้หลังคาเหล็กที่สวยทนเย็นทันสมัยเลือก snap lock รอนใหม่จากสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ได้เลยนะครับแล้วไม่เฉพาะแต่ snap lock ไม่เฉพาะแต่มุงหลังคานะครับองค์เมทัลชีตนะครับยังเป็นรอนสำหรับทำรั้วนะครับแนวตั้งอันนี้ก็มีครับทำรั้วแนวตั้งนะครับเห็นและสวยๆทั้งนั้นเลยหลายสีนะครับอันนี้ก็สายรุ้งหลังคาเหล็กจัดให้ครับรั้วแนวตั้งนะฮะก็เป็นของPU โฟมไม่ใช่ PU โฟมเมทัลชีตนั่นแหละนะครับและก็มีเครื่องมือช่างอุปกรณ์
การก่อสร้างต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการประปงประปาแล้วนอกจากนี้อีกก็เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟนะครับไฟเป็นแบบ LED ไฟโคมนะครับและยังมีไฟฟ้าแบบไฟโซล่าเซลล์อันนี้ใช้แสงแดดธรรมชาตินะครับตากแดดทั้งวันเอาแผ่นของโซล่าเซลล์นี่นะครับตากแดดไว้ทั้งวันกลางคืนมามันก็ออกแสงสว่างเป็นไฟฟ้าให้ท่านใช้ได้อันนี้ก็มีจำหน่ายมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วล่ะคนก็นิยมใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะฮะจากทางสายรุ่งหลังคาเหล็กอยู่นะครับสายไฟหลอดไฟมีครบหมดละนะฮะต้องไปที่สายรุ่งหลังคาเหล็กครับช่างอาร์ตเจส้มโออยู่สถานที่ก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดสดท่าแร่แต่ว่าใกล้ๆท้ายๆชุมชนทางออกจากท่าแร่จะไปทางนครพนมอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับเห็นป้ายบอกชัดเจนอยู่หรอกนะฮะอันนี้ก็ท่านสามารถที่จะใช้บริการจากสายลุงหลังคาเหล็กได้ช่างอาร์ตเจส้มโอตลอดจนพนักงานยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับยังมีอีกเกือบลืมก็คือบ้านนกดาวบ้านนกดาวครับเป็นบ้านทำสำเร็จแล้วนะครับเอาขึ้นรถเทรลเลอร์ไปส่งลงที่บ้านที่ที่ดินที่ท่านจะก่อสร้างนั่นเลยแล้วก็ใช้ได้เข้านอนได้เลยในวันนั้นอันนี้เรียกว่าบ้านนกดาวสวยงามทนทานนะครับเบอร์โทรศัพท์สำหรับสายรุ่งหลังคาเหล็กครับมี2เบอร์เบอร์แรกครับ093 479 แล้วก็4801รวม10ตัว093 479 4801ส่วนเบอร์ที่2ครับ092 290 2842 092 290 2842ขอบคุณมากมาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปจากการแนะนำเข้ามาของหนุ่มนิคมน้ำอูนที่แนะนำเพลงเข้ามาตอนที่กำลังเล่าข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่นั่นแหละครับบอกว่าชวนอมนไปกินข้าวด้วยอมนก็หิวขึ้นมาทันทีเลย ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยครับไม่ใช่ข้าวเที่ยงนะอมนน่ะหนุ่มนิคมน้ำบูรณ์บอกว่าฝากเพลงลอยลมของธนินทร์อินทรเทพไม่ได้ฟังนานแล้วล่ะเพลงธนินทร์มนชอบอยู่เพลงธนินทร์เนี่ยนะครับฝากให้กับทุกคนนะครับที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฝากให้กับหน้าไมค์ด้วยต้องขอขอบคุณนะครับหนุ่มนิคมน้ำบูรณ์ไม่ว่ากันนะโทรเข้ามาตอนที่มนกำลังเล่าข่าวไม่เป็นไรนะครับส่วนคุณตุเสรีพัฒน์น้องสาวอมนนะครับแนะนำเพลงตะวันร้อนที่หนองหานนะเพลงนี้บอกว่าตุบอกว่าฝนตกแดดออกเวลานี้นะครับและก็ตกเย็นๆมาทางท่าแร่อยากถ้าใครอยากดูตะวันร้อนที่หนองหานต้องไปที่ท่าแร่ตอนช่วงเย็นๆตะวันใกล้จะตกดินมันจะลัดขอบฟ้าขุนเขาแล้วก็จมหายไปในน้ำหนองหานสวยมากนะครับดูที่อื่นไม่เห็นนะต้องไปดูที่ทะเลครับจุดชมวิวนะครับเอาละครับก็มาฟังกันต่อ2เพลงครับจากหนุ่มนิคมน้ำอูนฝากเพลงลอยลมและจากตุเสรีพัฒน์ฝากให้บรรดาสวทั้งหลายวัย60 70ขึ้นไปนะครับเอาละครับติดตามรับฟังเชิญครับ

ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการต่อนะขอบคุณทั้งประตูด้วยนะครับตะวันรอนที่หนองหานอันนี้ก็บอกว่ามีแต่สาว70ทั้งนั้นสาวอื่นสาวอื่นแล้วก็สาวปราณีแล้วก็สาวหมู่6ทุกคนรวมทั้งป้าต้อยป้าคนึงนิดด้วยบอกว่างั้นนะเพียงเมื่อสักครู่ที่จบลงไปนะครับตะวันรอนที่หนองหานป้าต้อยก็ทวงเพลงเมื่อกี้นี้ต้องขอโทษป้าต้อยด้วยนะครับมันลืมจริงๆเป็นเพราะเกิดนานแล้วมั้งป้าต้อยมันพูดถึงผู้ทำรายการนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์อันนี้สำคัญมากๆเลยครับเป็นคนที่จำหน่ายสินค้าเกษตรครับข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆนะครับยาปราบศัตรูพืชข้าวมดข้าวปลวกข้าวหญ้าข้าวแมลงข้าวเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยนาปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพเชื้อเห็ดนะครับไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอันนี้แต่มีนะฮะเชื้อเห็ดอ่ะแล้วก็เชือกไนลอนนะครับตะข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดแล้วก็อุปกรณ์ทั้งด้านการเกษตรอีกทุกชนิดครับอยากจะซื้อไปขายต่อที่ร้านหรือว่าอยากจะซื้อไปใช้อย่าลืมนะครับต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องที่บ้านชนโนดตำบลหังโฮงสอทวีเฟอร์นิเจอร์อย่าลืมนะครับใช้บริการสอทวีเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของชั้นวางของตู้โชว์สำหรับโชว์สินค้าม้ายาวนะครับสวยๆมีทั้งแบบไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนไม้สักนะครับเพราะนั้นก็นึกถึงเฟอร์นิเจอร์ครับไม่ต้องนึกถึงที่ไหนละนะเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอเมืองสกลนครก็ต้องไปที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับบ้านชโนดตำบลหังโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับอาจจะส่งท้ายเพลงกันแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก15นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็มนต์สกลทวาปีฝากเพลงช่วงท้ายของรายการนะครับเอาเพลงสาวบางกรวยของป้าต้อยเลยนะครับขอบคุณป้าต้อยนะฮะฝากทุกคนที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าฝาก3หนุ่ม3มุมอมนต้อยสมจิตมังกายและไก่วุฒิไกรทองกันต่างขอบคุณป้าต้อยครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับจากสาวบ้านป่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันพศสุวรรณพันธ์ฝากให้กับทุกคนนะครับที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้ฝากไปให้กับสาวสวนมะพร้าวคนสวยด้วยอมนด้วยขอบคุณนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับก็คงจะ

สาวข้าวสาวข้าวเจ้าหรืออะไรนี่แล้วก็ลูกหนุ่มโอ้ยขอโทษด้วยหนุ่มหนุ่มจากร้านพูดไม่หมดแล้วดิบนเขียนเองแต่อ่านไม่ออกเอาละครับมาติดตามรับฟังเพลงใดที่ไม่จบนะครับทวงก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะพลาดครับติดตามรับฟังครับ3เพลงส่งท้ายสาวบางกลัวจากป้าต้อยครั้งหนึ่งเราเคยรักกันจากสาวบ้านป่าแล้วก็หนุ่มจากรักคิดฮอดทุกคนของมูลแคน3เพลงเชิญครับ

ติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครทางสบายดีทีวีทั้งระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสบายดีทีวีและ www.sbaydtv.com

0: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวารสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีติเตียนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

เราทุกคนต้องปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าและให้พระองค์ตัดสินและเราจะได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับจากจดหมายนักบุญเปโตรถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่10

0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืม
1: คนเขาตัดสินคุณที่กิจการไม่ใช่ที่ความตั้งใจของคุณ
0: คุณ
1: อาจจะมีหัวใจที่เป็นทองแต่ไข่แดงเมื่อต้มแล้วก็เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกันจากหนังสือกิจการ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนตีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

0: คุณมีเพื่อนแท้สักคนคุณก็จะได้รับมากกว่าที่แบ่งปันไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: ายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคม

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นกันบรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นเดียวกัน

0: บทที่9พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
1: พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งกลับมายังเมืองของพระองค์ทันใดนั้นมีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า
0: ทำใจดีๆไว้เถิดลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
1: ท่านอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
0: ท่านคิดร้ายในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านทราบว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้
1: พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาตว่า
0: จงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนี้ต่างมีความกลัวถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ประทานอำนาจเช่นนี้ให้แก่มนุษย
0: ์พระเยซูเจ้าทรงเรียกมัทธิว
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่า
0: จงตามเรามาเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
0: พระเยซูเจ้าเสวยพระกรยาหารร่วมกับคนบาป
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกรยาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า
0: คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปการถกเถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร
1: วันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่า
0: ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังเก่าจะขาดเหล้าองุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหาย
1: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของหัวหน้าให้คืนชีวิต
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามากราบพระบาททูลว่าบุตรหญิงของข้าพเจ้าเพิ่งสิ้นใจเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิดเขาจะได้มีชีวิตพระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่า
1: ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรค
0: พระเยซูเจ้าทรงหันมาเห็นเขาจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยทำใจดีๆไว้ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วหญิงนั้นก็หายจากโรคนับแต่เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงบ้านของหัวหน้าคนนั้นทรงเห็นคนเป่าคลุยและผู้คนกำลังชุลมุนวุ่นวายจึงตรัสว่าออกไปเถิดเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นพวกนั้นต่างหัวเราะเยาะพระองค์เมื่อคนกลุ่มนั้นถูกไล่ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงจับมือเด็กหญิงเด็กนั้นก็ลุกขึ้นข่าวเรื่องนี้จึงแพร่ออกไปทั่วแคว้นนั้น
1: พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดสองคนขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่นคนตาบอดสองคนตามพระองค์ไปร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิดเมื่อเสด็จมาถึงบ้านคนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามว่า
0: ท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือ
1: เขาทั้งสองตอบว่าเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขาตรัสว่า
0: จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด
1: แล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็นพระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่า
0: ระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี
1: ้แต่เมื่อทั้งสองคนออกไปก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงเมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวารสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟาร์นาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีแต่เขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนโพไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีเลยยิ้มอายุก็ยืนยาวโดยเฉพาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายุจะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังอีปูอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณพแรว1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนต์ซื่นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีหรือพักพิงใจโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าล่าล่าผู้หน้าตาดีเหตุผลที่เป็นลูกเขยล่าได้บอกให้อีเมฟังแล้ว พอได้รับมรดกหลายคู่มู่กันเลยเป็นลูกเขยล่าดีกว่า ลูกเขยของเอตเวนอีเมนอืมบรรยามอีเมปันมรดกเคยหรือด้วยลูกเขยล่าได้หลายได้ลูกสาวล่าก็ได้หลายกันนี่แหละก็ได้ตั้งใจสิเป็นลูกเขยล่าสนดอกอีเมเอ้ย ความสุขความมนต์ซึนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสร้างแต่แห่งแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงคลื่นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบและประทับใจเช่นเดียวกันฟังเพลินไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมิคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครเท่านี้ความสุขก็มาใกล้คุณแล้วครับเช่นเดียวกันวิทยุมีสังเกตแห่งหนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์และเช่นเดียวกันนะครับยังมีคุณพ่อที่ปรึกษาของเราโดยมีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงขอบคุณไปทางคณะคุณพ่อที่ปรึกษาของเราคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและเช่นเคยหนุ่มน้อยคนบุไทยกราบงามๆด้วยความเคารพนำความสุขความมนต์ซื่นมาฝากมาตอนในช่วงเวลานี้ขอให้มีรอยยิ้มขอให้มีความสุขทุกมองทุกบ้อนผ่านคลื่นของเรานะครับพี่น้องที่นั่งรถใส่รถใส่ถนนขอให้มีความสุขพี่น้องที่อยู่ในหนองหารนั่งเรือ เปิดวิทยุฟังอยู่กลางหนองหารก็ขอให้มีความสุขอะไรวะโบกไม้โบกมือทักด้วยดิพี่คอยอยู่ทั้งอากาศดิเลี้ยวขึ้นมาเบิ่งดู ขอให้ปลาหลายๆได้พี่น้องทางประมงได้ทำการประมงก็ขอให้ได้ปลาเต็มเรือกันแล้วกันเนาะพี่แม่ทั้งอยู่เฮือนก็สิได้ขี้ข้านหดขายไปแล้วโมเมนต์ขี้ขานตัดทิมคำนี้ตัดคำว่าขี้ขานออกเนาะต้องใส่คำว่าขี้ทางขายมันจะเมียนได้เนาะขอความสุขจงเป็นของทุกท่านนะครับพี่น้องที่ใส่รถใส่ถนนเด้อขอให้มีความสุขในการเดินทางถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทั้งคนขับและผู้ที่โดยสารพี่น้องที่อยู่โดยสารก็เบิ่งจับเจือละบ่จอดรถยังบ่สนิทก็จะฝ่าโดดลงไปได้อายุหลายแล้วบ่ธรรมดาได้คุกกบได้อีแม่เอ้ยโอ้ยอีแม่สิค่อยลงดอกยันในบักหำค่อยนี่ละเราได้พี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 100FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโฟเรดิโอเด้อขอส่งความสุขความมนต์ซื่นไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องโซนทั้งโพธิไปสารโพนแพงพี่น้องทางบ้านคอพี่น้องทั้งโซนทั้งศรีสงครามเป็นบางส่วนพี่น้องทั้งนาว่าเป็นบางส่วนนะครับและก็พี่น้องทั้งโพนนาแก้วทุกหมู่บ้านพี่น้องทั้งอำเภอกุสุมารทุกหมู่บ้านพี่น้องทั้งนาล้อมได้ยินหนุ่มนาคนผู้ไทยอยู่บ่เอาได้ยินอยู่กันยกไม้ยกมือได้ยิ้มแม่ยิ้มแม่อีเมย์ยิ้มฟิดมาทางนี้แน่ พี่น้องทั้งอำเภอกุสุมารทั้งอำเภอครับ
ส่งความสุขความมวลซื่นหาเด้อทุกมงทุกบ่อนรวมไปถึงพี่น้องที่เป็นพลังเงียบด้วยนะครับทุกท่านทุกที่ไม่ได้ส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชัน LINE วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง10450 MHz ซื้อ LINE เด้อนะครับโทรมาเบอร์นี้ LINE เบอร์นี้ส่งข้อความมาเบอร์นี้แต่ถ้าโอนเงินอีกเบอร์นะครับละเบอร์เอ้ยมาเธอแรกก็อยากให้โอนเงินแล้วเนาะว่าซะเนาะสิงโอนไวนี่บ่ได้ถามกันได้ถูกใจแล้วโอนเลยเพิ่นว่าบางคนอ้าวขอส่งความสุขความมนต์ซื่นให้พี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีบาดประบาดแต่ไม่ปรารถนาดีและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมนวดครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาแล้วดีทาแล้วติดใจบอกต่อส่งต่อกันไปด้วยอุดหนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยจะได้ยิ้มเปิดยิ้มเปิดยิ้มฟิตปิดฟิตปิดอย่างมีความสุขความสบายใจกันต่อไปแบบนานๆเดอีเมเดอร์

มันแน่สงสัยนะอ้าวน้องน้อยคนผู้ไทยทำไมห้าวจังวะสิเฮิงๆกินยินเสียงเจ๊ะๆเนาะแสดงว่ามีความสุขขนาดได้เพิ่นว่าเออก็อยากให้อีเมยิ้มฟิตปิดฟิตวิทนํานี่แล้วเออ2เพลงคึกคักเออเนาะแม่นบ่หันลิ้นผิดมองเด้อฮะคึกคักเนาะบ่แม่นคึกคักโอ้ยเอาส่งความสุขความมนต์ซื่นหาคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวและคุณบ่าวคุณแพรวนะครับด้วย2งานเพลงเพลงแรกนี่นกพรพนากวักมือเอาได้มามาอายมาเที่ยวเฮือนค่อยมาเที่ยวบ้านค่อยเราได้ชวนบ่าวเที่ยวบ้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยงานเพลงของไผ่พงษ์สะทอนสาวเย็บผ้าเพลงฝากเพลงนี้ให้เพราะว่าเห็นพี่น้องเย็บผ้าเย็บปักทั้งร้อยนี่กว่าสิได้ลุกหนังได้โอ้ยเจ็บหลังเจ็บแอวเด้เพิ่นว่า ขึ้นฮอดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เด้อฝากเพียงไงสู่เจ้าเราได้เอาหม่องใดในอำเภอใดแน่หมู่บ้านใดแน่นี่เย็บผ้าหรือมันมีแต่ทั้งหน้าโพบ่ทั้งหน้าโพนี่เย็บผ้าหลายกันได้พี่น้องทั้งสกลก็เย็บหลายเนาะแต่ละบ้านก็โป้ยรับเอาผ้ามาเย็บเนาะบางคนก็เย็บเป็นอาชีพเลยทั้งหน้าโพนี่เย็บเป็นอาชีพเลยก็มีได้ขี้ทางเอาเงินทั้งปีบ่ได้ไปใส่หนังอยู่แต่มองเก่า ไปทั่วแต่ได้โทรศัพท์มือถือเวลาพักกันแล้วเนาะไปไลฟ์เบิ่งดูสูเขาโพสต์เผลอเพิ่นว่าได้ผู้สูงอายุก็จะมักเล่นมือถือเนาะiPhone iPad ก็เล่นลงไปแล้วอีเมเอ่ยความสุขของสุเจ้าเด้อขอให้มีรอยยิ้มขอให้มีความสุขในแต่ละวันแต่อย่าลืมเอ็ดกับเขากับป่าเฮ้ยอีพวกกินเด้อเราหายได้ยังมือแรงมาโว้ยคือบ่หาข้าวหาปลาให้กินนี่ว่าซั่นมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่หั่นล่ะบ่เห็นบ่ท้องมันห้องนี่ก๊อกก๊อกก๊อกอยู่ดิเพิ่นว่าจังซั่นล่ะเด้ออย่าลืมกับเขากับป่าได้วันนี้วันที่21กันยายนที่เปิดเพลงคึกคักนอกจากฝากให้พี่น้องทุกชุมชนได้ฟังแล้วรวมไปถึงพี่น้องที่แนะนำกันมาแล้วนะครับก็ยังส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องที่ เรียกว่ามีวันฉลองศาสนนามของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ด้วยนะครับพี่น้องทางคาทอลิกของเราวันนี้ฉลองท่านนักบุญมัทธิวอัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสารนะครับขอร่วมยินดีกับผู้ที่มีศาสนนามของท่านนักบุญมัทธิวด้วยนะครับทางนาปัดวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ 88.25 เมกะเฮิรตซ์ต่างก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยการเปิดเพลงจากข้อรำพึงโดยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประกอบบทพระวรสารวันนี้ประกอบกับข้อรำพึงของวันนี้ของท่านนักบุญมัทธิวอัครสาวกนะครับเช่นเดียวกันมูนี้นอกจากฉลองท่านนักบุญมัทธิวแล้วพี่น้องครับวันนี้นี่ข่าวยิ่งกันมือแรงนี่คือสิบ่มีเนาะสงครามคงจะไม่มีผมก็คาดว่าคงจะเงียบสงบมิจิลีทุกประเทศทั่วโลกคาดไปนั้นเด้คาดนะครับโบเมนไทยได้คาดนะครับเพราะวันนี้21กันยายนตั้งแต่ปี2529เป็นต้นมาทั่วโลกนะครับประกาศวันนี้ว่าต้องเป็นวันสันติภาพสากลนะครับต้องเป็นวันสันติภาพสากลนั่นก็หมายความว่าขอให้ประชาชนทุกประเทศโบเดเมนทหารตำรวจได้ขอให้ประชาชนข่าวเขาบอกมาแบบนี้ที่จริงแล้วมันต้องขอให้นักการเมืองผู้เป็นผู้นำประเทศคุณได้โมเมนต์ประชาชนเนาะเอาเปี้ยนไม้ก็ได้เนาะเป็นผู้นำทุกประเทศและทุกประเทศหยุดยิงหยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลกและหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวันนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังเชิญประเทศสมาชิกหน่วยงานองค์กรสหประชาชาติต่างๆชุมชนและองค์กรอิสระต่างๆเฉลิมฉลองร่วมมือกันสร้างสันติภาพโลกนะครับฝากอย่างเดียวเนาะยานอย่างเดียวครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพยานว่าไม่อย่างวันที่เป็นเสือกระดาษนะครับวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้ก็หน้าเงี้ยวเคี้ยวงอเข้าหากันว่าซั่นงานอยู่บ่สุภาษิตนี้อยู่บ่นางเหี่ยวเขียวหยังล่ะเขียวขมวดเข้าหากันเนาะคิ้วเนาะคิ้วเนาะมันต้องขมวดได้เนาะบ่แม่นเขียวเนาะยิงเขียวเข้าหากันนี่สัญลักษณ์ของความโกรธได้คิ้วยนต์เข้าหากันนี่แสดงถึงความงึดหลายงึดแฮงก็เปลี่ยนไปเลยล่ะเนาะความหมายก็ได้เอาเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่ชอบนินวนิยายตอนผมยังน้อยฮะแล้วก็ตอนเฮ็ดงานโรงพยาบาลกุสุมานครั้งแรกมีอายคนหนึ่งมักอ่านหนังสือป้อเรื่องอย่างว่าติบ่ว่าสิเป็นเรื่องของฤทธิ์มีสั้นดาบจอมภพดาบหิมะแดง
เสี้ยวเล็งหนึ่งที่จริงมันซื้อเสี้ยวจับอีกหนึ่งได้เสี้ยวเล็งหนึ่งแหละหรือจอมโจรจอมใจเล็กเสี้ยวหงหลายคนหูจักเป็นย่างดีได้ออกมาเป็นนางจีนนี่โอ้ยตอนผมผู้บ่าวสำน้อยนี่จบป.4 ป.5 นี่ป.4 ไม่เนาะยังบ่ขึ้นป.5 เนาะตอนนั้นมันมีป.7 นำได้สมัยลุนตะกี้เนาะจบป.4 นี่ก็โยเป็นผู้บ่าวแล้วได้เนฟวีแล้วได้ไปเดียวงานเอ้ยเขาออมพากับไปซีกพาเขาแล้วนะเขาไปเบิ่งนะอยากเบิ่งนางจีนเยอะจักเยอะจักกันนะขึ้นหลังควายเนี่ยก็ป้อยภาคขนาดเลยมักมหามักได้หนังพวกนี้ก็ได้ตะกี้ก็ได้เนาะนั่นก็คือการประพันธ์ของกูเลงครับซึ่งวันนี้เป็นนักประพันธ์ชาวจีนเสียชีวิตลงแล้วนะครับเมื่อปี2528นามปากกากูเลงเสียชีวิตวันนี้ด้วยกันนะครับเขาเป็นนักประพันธ์ชื่อดังแต่ว่าเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังด้วยโรคตับแข็งวัย48ปีอายุดำ48ปีก็เป็นโรคตับแข็งแล้วได้อีเมย์เป็นยังโยกินเหล้าหลายนี่แล้วเอากึบกึบกึบพ่อสันอีพ่ออีแม่ขันเจ้าบ่อยากตับแข็งกะโยอย่าไปกึบลายได้พ่อสันอันเว้ามากอะแม่ชื่อเสียงจะโด่งดังขับฟ้าผู้คนจะรู้จักมากมายแต่ถ้ากึบเข้าไปตลอดมันก็เงินเก็บกับบ่เหลือได้คือโกเล้งนี่แล้วโกเล้งกับเงินเก็บไม่เหลือได้อีเมย์ได้มาเท่าไหร่ก็เข้ากับเล่าข่าวหมดโอ้สมัยตะกี้แล้วคือบ่ต้มกินเนาะโกเล้งนี่โอ้ยแต่ว่าชื่อเสียงของการประพันธ์นี่เรื่องลือไกลอีแม่ยังหมักเลยนะอีแม่เนาะเจ้าหมักอยู่บ่เล่นท่านางจีนนะเจี๊ยกจักเจี๊ยกจักคือสิบ่มักบันไดดอกเนาะอีแม่เนาะอ่ะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเว้าพื้นสาวเย็บผ้าเนาะแน่เด้อฝากความคิดถึงของคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปทางผู้ที่มีอาชีพเย็บปักถักร้อยเด้อหนังยุ่นในจักตลอดมือมัดเงินบางมือก็ลืมหดกินข้าวหุ่นได้ฟ้าวฟ้าวเขาเล่งงานมาหน้าทหารเจ็บแข้งเจ็บขาเด้อฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้นะครับครีมนวดสมุนไพรพับถึงช่วยได้บ่ต้องเจ็บอีกแล้วเมื่อเจ็บทุกครั้งก็ทาทุกครั้งก็ไปนะครับบ่ต้องไม่มีผลต่อสุขภาพนะครับมีผลไม่มีผลต่อผิวหนังยกเว้นผิวบางและเด็กแรกเกิดเท่านั้นได้ทาเป็นเผ้านี่โอ้ยทาลงไปลดอีเมเอ้ยเพราะบำรุงผิวด้วยมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบม.ย.ห.สบายมากไม่ต้องห่วงเรื่องของการบำรุงผิวและที่สำคัญแล้วเวลาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บขาโตมือนี่ท่ารถอีเมเอ้ยท่ารถพี่น้องทางหน้าโพน้อยหันโอ้ยเหลือแต่อาบเพิ่นว่าได้เหลือแต่อาบพี่น้องทางเทพนิมิตเป็นอะไรผมลืมถามท่านสุพจน์ลอยพิลาได้มื้อนี้มีไผได้น้อตอนมาตั้งสถานีวิทยุของผมนี่เอาเสาขึ้นแน่เอาอันเฮ็ดบานกระจกหน้าต่างด้วยว่าซั่นหลายคนมาซอยกันคนละไม้คนละมือกว่าจะมีสถานีวิทยุของเราได้นะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากเดี๋ยวส่งเพลงมนต์ม้นให้เป็นกำลังใจด้วยรวมถึงพลังเงียบของเราและก็ที่สำคัญก็ฝากให้กับกลุ่มหรือศูนย์เดย์แคร์ที่ท่าแร่ด้วยอีพ่ออีแม่ทางเดย์แคร์เด้อส่วนหลายก็สิเป็นอีแม่ฮั่นล่ะไปห้องเพลงแน่ไปเฮ็ดกิจกรรมแน่โอ้ยบ่ธรรมดานะครับเอานะครับเปิดทุกวันสำหรับศูนย์เดย์แคร์อักระสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงคุณพ่อกฤษดาว่องไวไปเมื่อใดก็ยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยเมื่อนั้นได้เป็นอย่างเก่งยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยพี่น้องทางตะแห่แล้วก็หลายหมู่บ้านเริ่มมาร่วมกิจกรรมกันแล้วนะครับอันนี้ก็ทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าจนถึง15นาฬิกาเนาะทอดบ่ายพุ่นล่ะเขาเทียงก็มีเลี้ยงพร้อมสบายมหาสบายเด้ม้วนมหาม้วนได้อีเมเอ้ยที่ศูนย์เดย์แคร์ของเรานะครับ

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับเลาะหรือไม่เลาะก็เลาะเอาได้อีเมเดอร์เอองานเพลงที่นำมาฝากกรุณาอย่าเผลอใจนะครับพร้อมกระท่อมสาวเมินความสุขความมวลซื้นมาพร้อมกับยามมื้อแรงแบบนี้นะครับเย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงเพลงก็คึกคักในจังน้อยบางเพลงก็ได้ตามจังหวะของแสงแดดเนาะอีเมเนาะก็แม่นฝนตกค่ำฝนตกลินมันก็สิเพลงก็เงาๆในจังน้อยได้ผู้ใดที่ใจคอยนำเขาพ้องใจยังก็อันเปิดเพลงเงาๆเศร้าๆล่ะให้เลยบางคนก็ได้ใจอันนั้นพูดหน้าใจคอยตามใจอ่อนไหวเนาะโอ้ยช่างสัตว์แหละนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามทั้งสองคลื่นของเราแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ด้วยบ่ได้ส่งเสียงบ่ได้ส่งข้อความมาหรือไม่ได้ตอบแชทก็ต้องกราบขออภัยนะครับเนื่องจากว่าไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับในการตอบแชทแต่ถ้าโทรไลน์มาก็สิตอบทันทีได้ในไลน์ป่านนั้นยังบ่เบิ่งไลน์อยู่แท้เนาะติ้งๆๆหลายเที่ยวแล้วนะย้อนบางเทื่อก็ปิดเสียงไว้เนาะนะครับวันนี้วันที่21กันยายนเมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนคารวาสก็ได้ฝากสารถึงเยาวชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับโดยมีใจความถึงเยาวชนว่าลูกๆเยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนปีนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติพระศาสนาจักรได้ให้ความสำคัญกับลูกๆเยาวชนเสมอมาดังปรากฏในเอกสารหลายฉบับของพระศาสนาจักรสากลหรือเอกสารของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้เขียนสารถึงลูกๆเยาวชนในโอกาสวันเยาวชนของปีนี้ว่าวันเยาวชนโลกไม่ใช่เพียงเพื่อรวมตัวกันแต่เพื่อยืนยันว่าลูกๆคือปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนาจักรพระองค์เลือกหัวข้อท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วยเพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วจากบทพระวรสารของท่านนบุญยอดบทที่15ข้อที่27ซึ่งก็

ผู้อยู่ชายขอบของสังคมผู้ที่มีความทุกข์ซึ่งทุกวันนี้นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการเรียนแบบพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตที่อุทิศตนเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงแต่ตนเองความสุขของลูกๆจะต้องมาจากการให้มากกว่าการเป็นผู้รับทุกวันนี้พระศาสนาจักรเชื้อเชิญให้เราเป็นศิษย์ธรรมทูตเราทุกคนสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีได้ด้วยความเป็นเยาวชนที่มีพลังคือการดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนอย่างดีกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ดีและกล้าหาญที่จะเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้คนอื่นฟังกล้าที่จะออกจากความสะดวกสบายเพื่อเป็นประจักษ์พยานรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องในสังคมขอพระแม่มารีมารดาของชาวเราเสนอวิงวอนเพื่อลูกๆเยาวชนจะสามารถดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกที่และปลอดภัยจากพยันตรายทั้งกายและวิญญาณขอให้ลูกๆจงชนะความชั่วด้วยความดีและอย่าท้อถอยเมื่อเผชิญอุปสรรคขอพระเจ้าทรงอวยพระพรบรรดาเยาวชนเสมอพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนคารวาสนะครับและก็ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอบคุณข้อมูลและสารจากเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนเนาะวันนี้เป็นวันสันติภาพโลกบทธรรมดาได้แต่ละมือเนาะแล้วก็ยังเป็นฉลองท่านบุญมัทธิวด้วยนะครับอ่ะนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเด้อยามเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บกระตุนกระตู่ครับหนุ่มนะคนไทยฝากเอาไปนวดเอาไปทดลองใช้ครีมนวดสมุนไพรรับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยถ้าใช้ดีแล้วฝากบอกต่อแน่ขอบคุณพี่น้องที่ซื้อซ้ำนะครับบางคนก็2 3เทื้อ4เทื้อแล้วก็มีได้บางคนก็ซื้อไปหลายแล้ว5ขวด6ขวดแล้วซื้อทีละ2ขวด2ขวดบางคนก็จดๆจ้องๆมันแหมนอยู่บ่มันแหมนอยู่บ่ลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่เสียหายราคาเพียงขวดละ50บาทแล้วก็ส่งตรงถึงบ้าน0898633349 0898633349หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อหมายเลขของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเองนะครับและเช่นเดียวกันเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทางลาซาด้าก็ได้แต่พี่น้องทั้งแต่แห่บ่ต้องไปไกลครับให้พี่น้องทั้งแต่แห่ซื้อกับสธต้อยสมจิตมังกายเด้อหรือท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813800359เราไปขายมือใดแล้วก็สิโพสต์ลงในกลุ่มของวิทยุของเราวันนี้ FC มาอุดหนุนครีมนวดจะขวดกระว้าไปนะครับทุกมือพี่น้องไปอุดหนุนหลายขอบพระคุณพี่น้องทั้งแต่แห่เด้อนะครับเดือนนี้ยังบ่ฮอด5โลเลยเด้จะพอสอทอต้อยเนี่ยยังไม่ถึง5โลแต่พี่น้องสร้างหลายโลแล้วได้สร้างเป็นโลโทษสร้างเป็นโลเนาะจากบ้านนั้นบ้านนี้นำนะครับขอพระคุณคุณลุงคุณป้านะครับสั่งเป็นโลก็จะถูกลงอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าการซื้อทีละขวด2ขวดก็ได้เด้อีเมลไอ้ส่งคือกันเด้อนะครับก็แนะนำให้ซื้อ2ขวดขึ้นไปมันจะได้คุ้มกับค่าส่งเด้บริษัทขนส่งเขาเอาตั้ง30บาทเพิ่นได้อีเมลเอ้ยถ้าโทรสั่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่ไกลไปส่งฮอดมองเลยอีเมลเอ้ยไปคุยไปแอนนำหลังจากนั้นก็นั่นล่ะได้ถามสารทุกสุขดิบได้แนะนำวิธีใสโอ้ยมันมวนมหามวนเด้อไปคุยกับอีแม่อีพ่อเด้อบ่ธรรมดาเด้ในความรู้หลายบางคนก็อยากคุดทดวันสนในบ่มูได้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากช่วงนี้นะครับใบฎีกาต่างๆวัดต่างๆก็เริ่มทยอยเอระได้บอกว่าสิเป็นกฐินเนาะนะครับกฐินพ่อป่าเพิ่นจองล่วงหน้าแล้วทางวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาโดยหนุ่มน้อยเครื่องไทยก็รับเด้อแบ่งเป็นสายเป็นสายให้พร้อมจานหน้าซองให้เรียบร้อยราคาแบบประหยัดได้จากแผ่นจากผ้าก็ได้คุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้ขอบพระคุณนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าอาวาสของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับหลายโมงได้เนาะหลายโมงนะครับวัดต่างๆในเขตอำเภอกุสุมานนี่ก็มาหลายวัดนะครับบางวัดก็จ่ายติปหลายก็ฮอดขาจางนะครับถูกใจแล้วว่าซั่นเอาเล้งด้วนเด้อว่าซั่นจ่ายติปเป็นพันก็มีได้ขาจางเฮ็ดบ่ฮอด800ซ้ำนะครับ

เป็นพันแปดไปเลยโอ้ยกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์หลายวัดก็มาใส่บริการเพราะเราจัดเซตให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาสายใดสายใดมาเราแพ็คให้เรียบร้อยเป็นสายไม่ตกหล่นเลยแถมตื้มให้นำได้บางอย่างก็ได้เนาะเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่ถ่ายรูปทำวีซ่าส่วงนี้ก็มาหลายอยู่เลยมาเอ็ดรูปวีซ่าไปฮ่องกงนี่ก็มาหลายเนาะไปอเมริกาก็ล่าสุดนี้ก็ไปอเมริกาเนาะต้องถามก่อนได้ว่าไปประเทศไหนเราจะส่งไฟล์ให้ตามน้ำหนักของประเทศนั้นและก็รูปแบบของประเทศนั้นด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่เอาไปถ่ายรูปทำวีซ่าหรือติดบัตรสมัครงานต่างๆราคาย่อมเยาชรบก็ราคาย่อมเยาได้ของแต่ละหมู่บ้านไปทั้งเซตลดครึ่งราคาเลยเด้บ่ธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆที่พี่น้องอีตนซาดนุ่มน้อยคนบุไทแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับในช่วงนี้เดือนกันยาปลายกันยาตุลานี่ก็สิมาหลายเด้เฮ็ดกรอบรูปหน้างานหรือหินอ่อนนะครับไปหลายครับพี่น้องทางนาโพปีกายในเอ็ดนำบ่ทันได้ฮอดย่ามมือเสกป่าก่อน1พฤศจิกายนนี่แต่ละวัดแต่ละวัดก็สิเสกป่าแล้วหลายคนก็เริ่มมาจองคิวแล้วเพราะว่าใช้เวลาประมาณ 5-6 วันหรือ1อาทิตย์ครับถ้าเฮ็ดงานหลายๆนี่1อาทิตย์ได้มี2แบบครับไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนแบบหนาอย่างดีอันนี้นะครับใส่รูปลงไปด้วยนะครับก็จะมีข้อความมีซื้อมีวันเกิดวันที่พระยกไปนะครับหรือเกิดใหม่ในพระเจ้านะครับหรือวันมรณะหรือวันตายแล้วแต่พี่น้องสิเขียนมาได้แล้วก็รวมอายุด้วยมีซื้อนำนะครับมีซื้อนักบุญพร้อมสำหรับพี่น้องทางคาทอลิกของเราเอาไปติดในหลุมนะครับเอาไปติดในหลุมขนาดยกประมาณ30x30นะครับอันนี้ก็คือราคามาตรฐานที่ทั่วไปเป็นหินแกรนิตก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับส่วนพี่น้องที่อยากจะได้ไม่ถึงนะครับก็20x30เซนติเมตรประมาณนี้นะครับไม่ถึง30เซนติเมตรมณฑลเนาะก็จะได้ราคาลดลงไปอีกครับใส่รูปไปนำเด้อราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับ 1,000 ต้นๆส่วนท่านที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามหนุ่มน้อยคนไทยหรือไปใช้บริการได้ไม่ต้องไปในเมืองไม่ต้องไปที่อื่นครับรับที่วิทยุนาโพเรดิโออย่างเดียวราคาเป็นกันเองต่ำกว่าในเมืองราคาต่ำกว่านาหลานได้ต่างกว่าในเมืองบ่ต้องไปอีกแล้วเสียค่ารถต่างหากเนาะสั่งกับหนุ่มน้อยคนไทยนี่สบายสบายก่อนจะลืมได้ส่วนมากผมก็ลืมได้ลืมซื้ออุปกรณ์ซื้อวัสดุซื้ออันนั้นอันนี้มา อันนี้ก็สำหรับป้ายหินอ่อนนะครับหน้าหลุมศพเด้อพี่น้องทางพุทธก็ทำได้แต่พี่น้องทางคาทอลิกเดือนหน้านี่เสียหละมาหลายครับเพราะว่าตุลาคมก็มีไม่กี่อาทิตย์เนาะพฤศจิกายนก็วันระลึกถึงผู้ล่วงลับแล้วนะครับส่วนรายละเอียดในการจัดทำไม่ว่าจะเป็นขนาดหนาอย่างดีหรือเป็นกระเบื้องแกรนิตในแบบบางนะครับแบบบางก็จะมีถูกลงนะครับถูกลงกว่านี้อีกเด้อมันมี2แบบเนาะแบบหนากับแบบบางนะครับก็เลือกเอาได้ตามราคาตามเงินที่เรามีเพื่อคนที่เรารักที่จากไปแล้วครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หนุ่มน้อยคนพุทธไทย0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรนั่นแหละคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพโอ้เวลาในรายการมืดลงแล้วได้หมู่นี้เนาะความสุขความมวลซื้นยังเหลืออยู่ได้นี่นะรายการของเฮานี่เพียงยังมีเมิดได้ที่ขอมาเนาะผู้ใดมักสันติดวงสว่างฝากเพลงนี้เป็นกำลังเจอเด้อนะครับอาจจะไม่จบด้วยซ้ำเมิดเวลาสำหรับรายการชุมชนสกลทวาปีหรือพักพิงใจมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเรามองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บทที่9พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
1: พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งกลับมายังเมืองของพระองค์ทันใดนั้นมีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า
0: ทำใจดีๆไว้เถิดลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
1: ท่านอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
0: ท่านคิดร้ายในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านทราบว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้
1: พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาตว่า
0: จงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนี้ต่างมีความกลัวถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ประทานอำนาจเช่นนี้ให้แก่มนุษย
0: ์พระเยซูเจ้าทรงเรียกมัทธิว
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่า
0: จงตามเรามาเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
0: พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาป
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า
0: คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปการถกเถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร
1: วันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่า
0: ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังเก่าจะขาดเหล้าองุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหาย
1: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของหัวหน้าให้คืนชีวิต
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามากราบพระบาททูลว่าบุตรหญิงของข้าพเจ้าเพิ่งสิ้นใจเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิดเขาจะได้มีชีวิตพระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่า
1: ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรค
0: พระเยซูเจ้าทรงหันมาเห็นเขาจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยทำใจดีๆไว้ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วหญิงนั้นก็หายจากโรคนับแต่เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงบ้านของหัวหน้าคนนั้นทรงเห็นคนเป่าคลุยและผู้คนกำลังชุลมุนวุ่นวายจึงตรัสว่าออกไปเถิดเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นพวกนั้นต่างหัวเราะเยาะพระองค์เมื่อคนกลุ่มนั้นถูกไล่ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงจับมือเด็กหญิงเด็กนั้นก็ลุกขึ้นข่าวเรื่องนี้จึงแพร่ออกไปทั่วแคว้นนั้น
1: พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดสองคนขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่นคนตาบอดสองคนตามพระองค์ไปร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิดเมื่อเสด็จมาถึงบ้านคนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามว่า
0: ท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือ
1: เขาทั้งสองตอบว่าเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขาตรัสว่า
0: จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด
1: แล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็นพระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่า
0: ระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี
1: ้แต่เมื่อทั้งสองคนออกไปก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงเมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองความทุกข์ของประชาชนพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาสิทธิ์ว่า
0: ข่าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่55ข้อ6ถึง9จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตนและคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตนเขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสงสารเขาและจงกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมายความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้นบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่1ข้อ20ถึง24และข้อ27พี่น้องพระคริสต์เจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้เพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงประพฤติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสต์เจ้าบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่20ข้อ1ถึง16เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นคนกลุ่มแรก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังพระวรสารของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นพระวรสารของพระบุญมัทธิวโดยเฉพาะคือเอาบทที่20มาให้เราอ่านได้รำพึงกันพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องพ่อบ้านผู้หนึ่งที่ออกไปหาคนงานมาทำงานในสวนองุ่นของตนเขาออกไปทั้งวันหลายครั้งเพื่อเรียกคนงานมาทำงานในสวนองุ่นตั้งแต่โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาบอกผู้จัดการให้เรียกคนงานมารับค่าจ้างโดยให้จ่ายค่าแรงแก่ผู้ที่มาทำงานเป็นลำดับสุดท้ายก่อนพวกเขาได้รับคนละ1เหรียญตามที่ตกลงกันไว้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคนงานกลุ่มแรกที่ทำงานมาตลอดวันหลังจากได้รับค่าจ้างแล้วก็เริ่มบ่นว่าเจ้าของสวนทั้งที่เจ้าของสวนก็ไม่ได้ผิดสัญญาแต่ประการใดเหตุที่คนงานบ่นก็เพราะความอิจฉาตาร้อนเมื่อเปรียบเทียบค่าแรงที่ตนได้รับกับคนอื่นความอิจฉาตาร้อนก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาในจิตใจหากมีแต่พวกเขาที่ทำงานและได้รับค่าจ้างตามตกลงพวกเขาก็คงพอใจการที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจก็เพราะเจ้าของสวนจ่ายให้กลุ่มที่ทำงานชุดสุดท้ายเท่ากับพวกเขาจึงเกิดความอิจฉาซึ่งในภาษากรีกแปลความได้ว่ามีสายตาชั่วร้ายการเปรียบเทียบกับความใจดีของพระเจ้าทำให้คนงานกลุ่มแรกรู้สึกโกรธเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกเขาว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดอุปมาเรื่องนี้สอนว่าคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายและพระเยซูเจ้าทรงต้องการสอนว่าคนต่ำต้อยในสังคมคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีอำนาจทางการเงินการทองเขาเป็นบุคคลสำคัญเรื่องเช่นนี้เป็นจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยมีบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่เด็กบางคนติดตามพระองค์ในช่วงวัยรุ่นบางคนมาติดตามพระองค์เมื่อเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกบางคนมารู้จักพระองค์เมื่ออายุมากแล้วมีบางคนเจริญชีวิตทั้งชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าส่วนบางคนเริ่มติดตามพระองค์เมื่ออายุ50ส่วนอีกบางคนมาพบพระองค์เมื่ออายุ70แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มแรกที่ถูกเรียกมาทำงานในสวนองุ่นหมายถึงอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลพวกเขาได้ทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อจากนั้นความรอดพ้นก็ถูกนำมามอบให้คนที่ไม่ใช่ยิวด้วยซึ่งได้แก่พวกเราที่ไม่ได้ทำงานในสวนองุ่นพวกเราเป็นพวกสุดท้ายที่มาถึงและพบว่าความรอดพ้นอันงดงามรอเราอยู่แล้วชาวยิวรอคอยการเสด็จของพระเมสสิยามาเป็นพันปีพวกเขาทำงานในสวนองุ่นได้รับค่าแรงคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานก็ได้รับค่าแรงด้วยส่วนเราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนงานที่มาทำงานในชั่วโมงที่11พระเจ้าทรงเรียกเราโดยที่เราไม่เหมาะสมเราลองเปรียบเทียบชีวิตของเรากับบรรดานักบุญทั้งหลายในประวัติศาสตร์ลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่พวกเขาทำเราจะพบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ดีรางวัลที่พระเจ้าทรงนำมาเสนอแก่เราอันได้แก่เงิน1เหรียญนั้นคือพระองค์เองเราก็มีบุญที่จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปนบุญเปาโลเป็นตัวอย่างท่านได้กระทำกิจการมากมายสมควรที่จะได้รับรางวัลส่วนเราที่เกือบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกับท่านหากเราเข้าใจวิธีคิดของพระเจ้าเราจะรู้สึกพิศวง และมีความกระตือรือร้นไม่ใช่อิจฉาตาร้อนแต่รู้คุณต่อพระองค์โบราณที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือประกาศสุขอิสยาเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือภาคที่สองพระเจ้าตรัสว่าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉะนั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีหุบเหวขวางกั้นวิธีคิดของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิงความคิดของพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของมนุษย์ดุจดัง

ในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ท่านกำลังติดคุกอยู่และไม่รู้ว่าจะเลือกมีชีวิตต่อไปดีหรือเลือกตายดีในความคิดหนึ่งท่านก็อยากตายเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งท่านกล่าวว่าจะเป็นการดีกว่ามากแต่อีกความคิดหนึ่งท่านก็คิดว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวฟิลิปปีท่านกล่าวว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าความหมายของชีวิตของท่านคือพระคริสต์เจ้าท่านพร้อมเผชิญความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากแต่มีความยินดีที่ได้พบกับพระคริสต์เจ้าอีกทั้งยินดีที่ทำให้คนอื่นได้พบกับพระองค์ด้วยท่านไม่อิจฉาใครไม่อิจฉาตาร้อนที่คนอื่นเข้าใกล้พระคริสต์เจ้าแต่ท่านบอกว่ารู้สึกยินดีที่คนอื่นสัมผัสได้กับความงามเดียวกับที่ท่านได้สัมผัสสำหรับท่านการมีชีวิตคือพระคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนตีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: บคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทำชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีกคุณธรรมชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีก

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่1ในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต 4. ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าพระองค์จะยกชูผู้ที่ถ่อมตน 5. ฝึกการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเราจากความขมขื่นและความโกรธแค้นเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา 6. ควบคุมคำพูดคำพูดมีพลังในการสร้างหรือทำลายคุณคิดก่อนพูดเสมอและใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 7. ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนทำถวายพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดมนุษย์ 8. ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์เดินอย่างมีความมั่นใจและสงบสุข 9. ไว้วางใจในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในยามวิกฤตพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราการไว้วางใจช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความหวัง10. ปลูกฝังหัวใจที่รู้จักขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้มองเห็นพระพรของพระองค์ 11. มีความอดทนหลายสิ่งต้องใช้เวลาการอดทนรอคอยและพึ่งพาเวลาเหมาะสมของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 12. หลีกเลี่ยงความอิจฉาความอิจฉาทำลายจิตใจและทำให้เรามองไม่เห็นพระพรของตัวเองจงยินดีกับผู้อื่นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้13. เลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่เราคบส่งผลต่อความคิดและนิสัยควรเลือกคบคนที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ 14. ดูแลครอบครัวครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบการลงทุนในครอบครัวคือมรดกที่สำคัญที่สุด 15. เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อความใจกว้างเผยให้เห็นสภาพหัวใจที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่ให้จะได้รับการเติมเต็ม 16. รักษาความสงบพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนเท่าที่ทำได้เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพ 17. ภาวนาอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานภาวนาจะเป็นช่องทางสื่อสารกับพระเจ้าช่วยคลายความกังวลและได้รับสติปัญญา 18. ฝึกการควบคุมตนเองผลของพระจิตเจ้ารวมถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจช่วยให้เราไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 19. แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นในชีวิตจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม 20. จดจ่อที่นิรันดรการอย่าให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกแต่จงลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์บทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตบทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวันไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณ

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: สหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณ10%จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
5: เมื่อเครื่องมือที่1เป็นเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันที

0: ตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115
0: ขอเชิญร่วมรับฟังรายการและสวดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
4: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
3: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
4: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
3: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
4: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
4: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
3: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
4: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
3: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
4: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
4: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
3: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
4: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
3: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
4: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโป รดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
4: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
3: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมต

0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ

เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา 8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100 ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัสทวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธุกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต

านครินทร์มุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนจนได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีสุวรรณภูมิบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้โดยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพ่อบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ลา 7:29 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอสและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพาดยศพาดรายและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 น.ณ พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูป และวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปรวมจำนวนทั้งหมด63รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาซึ่งมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นปีนี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิให้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมจำนวน 2,491 คนแบ่งเป็นครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนโดยวันนี้มีผู้มาเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น492คนทั้งนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสได้ทำการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินับตั้งแต่ปี2510จนถึงปี2567จำนวน 182,360 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงิน 28,520,000 บาทราชสกุลคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพนแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันนภารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจนะของพระองค์และนำพระวจนะไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจนะของพระองค์และนำพระวจนะไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กรเครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่1นั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวาจาของพระองค์และนำพระวาจาไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

ัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงศ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้รับเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098112-3897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซล BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปี

0: ับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089863 3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: เมืองจังหวัดสกลนคร47230 089 863 3349
1: 0986153115 115 115 115 115 115

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ

13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089 863 3349 098

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวาจาของพระองค์และนำพระวาจาไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระบิดาเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คลจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคลจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจาของพระองค์และนำพระวจาไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวาจาของพระองค์และนำพระวาจาไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักงามพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อ

0: เราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจาของพระองค์และนำพระวจาไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจนะของพระองค์และนำพระวจนะไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349
0: 0986153115
1: 115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: บทที่8บรรดาสตรีผู้ติดตามพระเยซูเจ้า
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางซูซันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก
0: อุปมาเรื่องผู้หว่าน
1: ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่า
0: ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา
1: บรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่า
0: พระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจ
1: พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน
0: อุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขาไม่ให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกทดลองเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล
1: อุปมาเรื่องตะเกียง
0: ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้งไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และถูกเปิดเผยดังนั้นจงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไรเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วยพระญาติแท้จริงของพระเยซูเจ้า
1: พระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าม
0: ารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติพ พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ
1: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือไปพร้อมกับบรรดาศิษย์แล้วตรัสกับเขาว่าเราจงข้ามไปฝั่งทะเลสาบด้านโน้นกันเถิดเขาจึงออกเรือขณะที่บรรดาศิษย์กำลังแล่นเรือพระองค์บรรทมหลับเกิดลมพายุขึ้นในทะเลสาบน้ำซัดเข้าเรือคนในเรืออยู่ในอันตรายบรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระอาจารย์พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพระองค์จึงทรงลุกขึ้นบังคับลมและคลื่นใหญ่ลมและคลื่นก็สงบทะเลสาบก็สงบราบเรียบอีกพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: ความเชื่อของท่านอยู่ที่ไหนเล่า
1: เขาเหล่านั้นต่างรู้สึกกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอจึงสั่งลมและคลื่นได้ลมและคลื่นก็เชื่อฟัง
0: ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง
1: พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์แล่นเรือมาถึงดินแดนของชาวเกราซาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแคว้นกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาเฝ้าพระองค์ชายผู้นี้ถูกปีศาจสิงเป็นเวลานานไม่สวมเสื้อผ้าไม่อยู่ในบ้านแต่ไปอาศัยอยู่ตามหลุมศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าเขาร้องตะโกนกราบพระบาทและกล่าวเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าวอนขอท่านอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยเขาพูดเช่นนี้เพราะพระเยซูเจ้าสั่งให้ปีศาจร้ายออกจากชายผู้นั้นปีศาจสิงเขาหลายครั้งแล้วเขาถูกล่ามไว้ด้วยโซ่และตรวนแต่เขาหักโซ่ตรวนและถูกปีศาจนำตัวออกไปในที่เปลี่ยวพระเยซูเจ้าทรงถามว่า
0: เจ้าชื่ออะไร
1: ปีศาจตอบว่าชื่อกองพลเพราะปีศาจจำนวนมากเข้าสิงในตัวเขาปีศาจเหล่านั้นพร่ำวอนพระองค์มิให้ทรงสั่งมันให้ลงไปในขุมลึกหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่นพวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงอนุญาตเข้าไปสิงในหมูฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตพวกปีศาจจึงออกจากชายคนนั้นและเข้าไปสิงอยู่ในร่างหมูหมูฝูงนั้นต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมดเมื่อคนเลี้ยงหมูเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบทประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมาใกล้พระเยซูเจ้าก็พบคนที่เคยถูกปีศาจสิงกำลังนั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์สวมเสื้อผ้าและมีสติดีเขาเหล่านั้นต่างมีความกลัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ประชาชนฟังว่าคนถูกปีศาจสิงหายจากโรคได้อย่างไรประชาชนทั้งหมดในเขตแดนของชาวเกราซาจึงขอร้องพระองค์ให้เสด็จไปจากพวกเขาเพราะมีความกลัวมากพระเยซูเจ้าจึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ปีศาจออกไปแล้วอ้อนวอนขออยู่กับพระองค์พระองค์ทรงส่งเขากลับไปตรัสว่า
0: จงกลับบ้านและเล่าเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำแก่ท่านให้คนอื่นรู้เถิด
1: ชายคนนั้นจึงจากไปและประกาศทั่วเมืองว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำอย่างไรกับเขา
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพ
1: เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาประชาชนก็รับเสด็จพระองค์เพราะทุกคนกำลังคอยพระองค์อยู่ขณะนั้นชายคนหนึ่งชื่อไยรัสซึ่งเป็นหัวหน้าศาลาธรรมมาเฝ้า เขากราบพระบาทของพระเยซูเจ้าอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปยังบ้านของเขาเพราะเขามีบุตรหญิงคนเดียวอายุประมาณ12ขวบกำลังจะตายขณะที่ทรงพระดำเนินไปประชาชนเบียดเสียดพระองค์จนเกือบจะทรงพระดำเนินไม่ได้ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้นางมาด้านหลังพระองค์และสัมผัสชายฉลองพระองค์ทันใดนั้นอาการตกเลือดก็หยุดพระเยซูเจ้าทรงถามว่า
0: ใครแต่ต้องเรา
1: ทุกคนต่างปฏิเสธเปโตรจึงตอบว่าพระอาจารย์ประชาชนกำลังรุมล้อมเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่ามีคนแตะต้องเราเพราะมีพลังออกจากตัวเราเมื่อหญิงคนนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวต่อไปอีกไม่ได้จึงเดินตัวสั่นออกมากราบลงเฉพาะพระพักทูลต่อหน้าประชาชนว่าเหตุใดนางจึงแตะต้องพระองค์และหายจากโรคในทันทีได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่า
0: ลูกเอ๋ยความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด
1: ขณะที่ตรัสอยู่นั้นมีคนจากบ้านมาบอกหัวหน้าศาลาธรรมว่าบุตรหญิงของท่านตายแล้วอย่ารบกวนพระอาจารย์อีกเลยแต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินจึงตรัสกับเขาว่า
0: อย่ากลัวเลยจงมีความเชื่อไว้เถิดและเด็กนั้นจะรอด
1: เมื่อเสด็จมาถึงพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดติดตามเข้าไปนอกจากเปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กทุกคนกำลังร้องไห้คร่ำครวญถึงเด็กที่ตายแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: อย่าร้องไห้เลยเด็กไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น
1: คนเหล่านั้นหัวเราะเยาะพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วพระองค์ทรงจับมือเด็กและตรัสเสียงดังว่า
0: หนูเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิด
1: จิตของเด็กก็กลับมาและเด็กก็ลุกขึ้นทันทีพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นกินบิดามารดาของเด็กรู้สึกประหลาดใจแต่พระองค์ทรงกำชับเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใดฟัง

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจาของพระองค์และนำพระวจาไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่22กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือสุภาษิตบทที่21ข้อ1ถึง6และข้อ10ถึง13พระทัยของกษัตริย์เป็นเหมือนทานน้ำในพระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงผ่านไปทางไหนก็ได้ตามพระประสงค์มนุษย์เห็นว่ากิจการทั้งหมดของตนถูกต้องแต่ผู้ช่างจิตใจคือองค์พระผู้เป็นเจ้าการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาในตายโสใจเย่อหยิ่งเป็นเหมือนตะเกียงของคนชั่วร้ายและเป็นบาปแผนงานของคนขยันนำความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอนแต่ความรีบเร่งเกินไปนำความขัดสนมาให้ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการพูดมุสาเป็นเหมือนความเพ้อฝันของผู้แสวงหาความตายจิตใจของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่วในตาของเขาไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้านเมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษคนขาดสติก็ฉลาดขึ้นเมื่อผู้มีปรีชาได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้มากขึ้นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมทรงสังเกตบ้านของคนชั่วร้ายและทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้ผีนาฏผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจนเมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟังบทอ่านจากพระโอษฐสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่8ข้อ19ถึง21เวลานั้นพระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านลูกาสรุปด้วยประโยคที่ว่าจงระวังว่าท่านฟังพระวจาอย่างไรดังนั้นสิ่งสำคัญจึงอยู่ในการฟังพระวจาและการนำเอาไปปฏิบัติประโยคสุดท้ายของตัวบทวันนี้กล่าวว่ามารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและนำไปปฏิบัติซึ่งก็หมายความว่าเมื่อฟังพระวาจาแล้วนำไปปฏิบัติจะทำให้เราอยู่ในฐานะมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้าเลยทีเดียวนบุญมาระโกเล่าเรื่องนี้ไว้ในบทที่3ข้อ31ถึง35แต่พูดในแง่ลบคือมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์เพราะต้องการนำพระองค์กลับบ้านเนื่องจากคิดว่าพระองค์ทรงเสียพระสติแต่ลูกานำเรื่องนี้มาเล่าเพื่อสอนว่าบุคคลที่ฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามก็เป็นเหมือนมารดาและพี่น้องของพระองค์มีความเป็นไปได้ที่ชุมชนของลูกาไม่ได้สนใจฟังพระวาจาเท่าที่ควรลูกาจึงนำเรื่องนี้มาสอนพวกเขาความเป็นพี่น้องในพระวรสารโดยนบุญมาระโกมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นพี่น้องของพระองค์ทางสายโลหิตอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพี่น้องของพระองค์จากการฟังพระวจาของพระองค์พี่น้องทางสายโลหิตเข้าไม่ถึงพระองค์ต้องอยู่รอบนอกเพราะมีประชาชนจำนวนมากห้อมล้อมพระองค์อยู่ ส่วนพี่น้องที่เกิดจากการฟังพระวจาอยู่วงในใกล้ชิดกับพระองค์ในเรื่องเล่าของลูกาดูเหมือนพระมารดาและพระญาติของพระองค์ต้องการมาพบพระองค์เพื่อสนทนาเท่านั้นแต่ในเรื่องเล่าของมาระโกพวกเขาต้องการมาพาพระองค์กลับบ้านตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเรื่องการเป็นมารดาของพระเยซูเจ้าได้การฟังและปฏิบัติตามพระวจามิได้เป็นการลดเกียรติพระแม่มารีพระมารดาของพระองค์แต่ประการใดเพราะพระแม่ทรงเป็นแบบอย่างในการฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามอย่างดีที่สุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีบ่งบอกชัดเจนถึงลักษณะและท่าทีของพระแม่ในการฟังพระวจาของพระเจ้าเมื่อเล่าองุ่นหมดแม่พระหันไปสั่งคนใช้ว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์จะบอกนั่นคือท่าทีที่แม่พระต้องการสอนคนใช้ให้ปฏิบัติผู้ที่ฟังพระวจาแล้วกลับกลายเป็นพี่น้องของพระเยซูเจ้าเพราะเมื่อรับฟังพระวจาของพระองค์แล้วก็เท่ากับยอมรับพระวจายอมรับองค์พระวจนะพระบุคคลที่สองในพระตรีกภาพองค์พระวจนะนี้คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นผู้ที่ฟังและยอมรับพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะกลับกลายเป็นบุตรของพระองค์เป็นพี่น้องของพระเยซูเจ้านั่นเองนี่ก็คือความหมายที่พระวจาของวันนี้นำมาเสนอให้เราอันที่จริงพระวรสารของวันนี้สั้นมากแต่เราเห็นความมั่งคั่งของพระวจาและสิ่งที่พระศาสนาจักรนำมาเสนอแก่เราโดยทางพระวรสารโดยนบุลูกาอย่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟังพระวจาและปฏิบัติตามถ้าเราฟังพระวจาแล้วปล่อยให้พระวจานั้นผ่านไปโดยไม่ใส่ใจนำไปปฏิบัติการที่จะกลับกลายเป็นมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นผลตามมาก็จะไม่เกิดขึ้นตรงข้ามเราถ้าเรานำพระวจาไปปฏิบัติความเป็นญาติและความเป็นพี่น้องของพระเยซูเจ้าก็จะเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงการได้รับความรอดนั่นเองท่านผู้ฟังครับเราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระวจาทรงชีวิตที่ทรงประทานแก่เราวันนี้เราขอน้อมรับพระวจาของพระองค์และนำไปปฏิบัติในวันนี้ด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: ต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดช

0: จ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: าเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานและเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานและเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้

0: ผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: คือสวรรค์

0: Amen.
1: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
0: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
1: ทรงเนรมิต

รึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าและบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากล

0: ัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: พระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

0: ทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาของพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด
1: จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
0: บทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออ
1: าเมน
0: บทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากัดกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด
1: อาเมน
0: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ทรงพระเมตตา
0: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี

0: ิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิสามิสาเช้านี้เพื่อความสุขสำราญคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองคุณพ่อเอ็กนะครับที่เข้าประจำการวัดทะเลของเราในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อกระแสเรียกที่มั่นคงและสุขภาพที่แข็งแรงในการอภิบาลพี่น้องชาวทะเลเพื่อความสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดมาริอายุพาเกตเต็งเพื่อสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนางนิพาพรยงบรรทมและเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดเพื่อความสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชระเจตโจสานุสนคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาและสุขภาพของคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมบรางคุณแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาร์ดทุกคนสมาชิกอารามรักกังเขนอุบลคุณแม่โยวนาวดิดาถาวรสมาชิกอารามรักกังเขนท่าแร่คุณแม่มาริอารัติยาธาตุวิสัยอุทิศให้ปักคารินันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พรดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิสุรพงศ์เทศาจารุวันคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองอยู่หาวันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยมาริอาสุวรรณาพิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญลักษ์สุขถาวรเซอร์แองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจสานุสนยอแซปสุรพลปลางกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์เสบุญบัตเดอร์หลุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมซิสเตอร์อิมมาคูลาตาแล้วทิตดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติจุสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องชาววันใหม่เรามาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสัทธานุภาพและต่อพี่น้องด้วย
0: ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย
1: ด้วยกายวาจาใจ

0: เสมอขอทุกสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมลำลึกของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองนี้เพื่อสมจะบรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือสุภาษิตพระทัยของกษัตริย์เป็นเหมือนทานน้ำในพระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงผันไปทางไหนก็ได้ตามพระประสงค์มนุษย์เห็นว่ากิจการทั้งหมดของตนถูกต้องแต่ผู้ช่างจิตใจคือองค์พระผู้เป็นเจ้าการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาในตายโสใจเย่อหยิ่งเป็นเหมือนตะเกียงของคนชั่วร้ายและบาปแผ่นงานของคนขยันนำความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอนแต่ความรีบเร่งเกินไปนำความขัดสนมาให้ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการพูดมุสาเป็นเหมือนความเพ้อฝันของผู้แสวงหาความตายจิตใจของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่วในตาของเขาไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้านเมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษคนขาดสติก็จะฉลาดขึ้นเมื่อผู้มีปรีชาญาณได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้มากขึ้นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและทรงสังเกตบ้านของคนชั่วร้ายและทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้พินาศผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงของคนยากจนเมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟัง

ผู้ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิย่อมเป็นสุขเขาเดินตามธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญรับ

รดให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิถีทางแห่งข้อบังคับของพระองค์แล้วข้าพเจ้าจะคำนึงถึงพระราชกิจหน้าพิศวงของพระองค์เชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ
2: คณะสงฆ์ซิสเตอร์พี่น้องที่เคารพตลอดจนลูกๆนักเรียนคำสอนที่น่ารักเช้าวันนี้เราได้ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในตอนเป็นเนนผมก็รู้สึกว่าพระวาจาตอนนี้รู้สึกไม่เข้าใจทำไมญาติของพระเยซูเจ้าและแม่พระถึงต้องตามพระเยซูเจ้าด้วยก็เลยไปถามอาจารย์พระคัมภีร์อาจารย์พระคัมภีร์บอกว่าในช่วงนั้นพระเยซูเจ้าอายุ30ปีนะในช่วงเวลาประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าญาติคิดว่าพระเยซูเจ้าเสียสติอันนี้เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่พูดเสียสติทำไมต้องเป็นคนเสียสติที่จริงพระเยซูเจ้าไม่ได้เสียสติแต่ญาติไม่เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทำอะไรอยู่โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีอายุเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะนะตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปหรือจะมีกฎของชาวยิวว่าจะมีช่วงอายุที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเช่น20ปีขึ้นไป30ปีขึ้นไปก็จะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและนะจะทำมาหาเลี้ยงชีพและก็แต่งงานนะก็เป็นเรื่องปกติของบุคคลทั่วไปแต่สำหรับพระเยซูเจ้าแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีอยู่ที่เมืองนั้นอยู่ที่เมืองนี้ทำให้บรรดาญาติเป็นห่วงว่าพระเยซูเจ้าจะถูกทำร้ายและจะถูกปองร้ายเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าทำนั้นขัดหูขัดพฤติกรรมของยิวแท้ขัดผลประโยชน์บางทีพูดมาชาวฟาริสีเสียหน้าเสียผลประโยชน์พระเยซูเจ้าทรงยืนหยัดความจริงและประกาศข่าวดีให้พระวาจาและให้ธรรมบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านั้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมญาติถึงเป็นห่วงเป็นต้นพี่น้องได้ยินชัดเจนว่าพระมารดาและพี่น้องกำลังรอพระองค์อยู่ขณะที่บุคคลคนที่กำลังชุมนุมฟังในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนเวลาที่ผมกำลังเตรียมเทศเมื่อวานผมก็ได้อ่านบทความและสิ่งหลายอย่างว่าวันนี้จะแบ่งปันอย่างให้พี่น้องได้ประทับใจเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและก็แม่พระต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่ผิดและขัดทั้งพระเยซูเจ้าทั้งแม่พระและญาติของพระองค์แต่สิ่งที่อธิบายเข้าใจง่ายที่สุดคือแม่พระได้ทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่แม่พระรับพระเยซูเจ้ามาประทับในครรภ์ของพระนางก็คือข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเปรียบเสมือนกับวันนี้พี่น้องที่ได้ฟังว่าผู้ที่ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนผู้ที่ฟังพระวาจาดีที่สุดก็คือแม่พระเราปฏิเสธไม่ได้เพราะแม่พระปฏิบัติตามพระวาจาทูตสวรรค์มาแจ้งข่าว ว่าแม่พระจะตั้งครรภ์พระเยซูเจ้านะแม่พระทรงรับเอาเหตุการณ์นี้รับพระเยซูเจ้ามาบังเกิดนี่แหละแม่พระจึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงและในระหว่างที่ผมประกาศพระวาจาเมื่อเช้านี้ผมก็เห็นรูปแม่พระติดอยู่ที่บอร์ดซึ่งผมเองเป็นคนติดไว้ก็จะมีแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและมีอีกรูปหนึ่งมีแม่พระและก็มีดาบผมก็เลยนับดูว่าดาบนี้มีกี่เล่มทั้งหมดมี7เล่มดาบนั้นหันมาหาแม่พระและอีก1เล่มนะ3เล่มอยู่ข้างซ้ายและขวาก็เป็น6อีก1เล่มอยู่ตรงกลางหมายความว่าอะไรหมายความว่าแม่พระจะถูกทิ่มแทงจะปวดร้าวจะเจ็บปวดจากชีวิตที่ได้ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามแต่รูปข้างๆตรงกันข้ามแม่พระกลับได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันพุธคุณพ่อจะอธิบายเรื่องดาบทั้ง7เล่มสำหรับวันนี้ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้านำไปปฏิบัติก็เหมือนกับมารดาและครอบครัวเช่นเดียวกันกับพวกเราถ้าเรานำเอาพระวาจาไปปฏิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูเจ้าก็เป็นลูกของพระเป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรองบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุชนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญประณิชฌการว่า

0: าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและปรหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเชื้อโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอนันตวิรเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสกับนักส่งนักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญกับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระเสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีมรณะสกีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อ
0: าศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนาม

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ในโอกาสนี้ให้เราปรบมือต้อนรับคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองนะครับที่เข้าประจำการวัดท่าแรของพวกเรานะครับก็จะมาทำงานอภิบาลถวายมิซาและงานภิบาลสิทธิศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็งานภิบาลต่างๆที่วัดของพวกเรานะครับก็จะต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์หรือโอกาสนะครับที่เหมาะสมนะครับวันนี้เวลา10 นาฬิกาเชิญพี่น้องนะครับที่สนใจร่วมมิซานะครับครบรอบ4 ปีเดย์แคร์นะครับที่ศูนย์อภิบาลหรือศูนย์สังคมพัฒนานะครับ4 ปีศูนย์เดย์แคร์นะครับและก็ในเวลา14 นาฬิกาบ่าย2 โมงนะครับมิซาปลงศพอากุสตินประเทืองยงพันธ์ญาติพี่น้องผู้ลงลับนะครับหมู่8สร้างแก้วนะครับบ่าย2 โมงและในเวลา16 นาฬิกานะครับหรือนะครับ16 นาฬิกามิซาอาทิตย์ให้เปาโลพันโทสุนทรบุญศรีรัตน์ครบ100 วันเปโตสุพัฒน์ดอลล่าครบ2 ปีการจากไปนะครับและอาทิตย์ให้องค์เบืองครบ42 ปีอันนาบาบาดวายครบ49 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นบากุยนะครับเป็นคนขอในเวลาบ่าย4 โมงนะครับร่วมมิซาสลับญาติพี่น้องของพวกเราเชิญยืนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์ชุบชูข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าทั้งหลายใช้สินศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมใจรับผลการขอบคู่ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงเป็นสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอ

บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: สู่คริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถ
0: ิดนักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: พระเทวดามีค่ะ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

วัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารรำพึงที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชาใดๆคนชั่วไม่เมตตาต่อเพื่อนบ้านพระองค์จึงโยนคนชั่วร้ายให้พินาศไปส่วนพระวรสารวันนี้ปกติคนเราเป็นญาติกันด้วยสายโลหิตและสายสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกันแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูเจ้านับเราเป็นญาติด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อเราเป็นญาติของพระองค์เมื่อเราฟังพระวจาของพระองค์และนำพระวจาไปปฏิบัติเราท่านควรภูมิใจที่พระเยซูเจ้ารับเราให้เป็นญาติของพระองค์แต่เราพร้อมที่จะเป็นญาติของพระองค์หรือไม่ในเวลานี้เราเป็นญาติกับคริสตชน 1,300 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราเดินไปด้วยกันเราสวดภาวนาให้กันเราคิดถึงกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่083-309-6713และนักจัดรายการที่ท่านชื่น